0: 24องศาเซลเซียสฝนตกปล่อยๆค่ะแถวบ้านนี่คือมีฟ้าครึ้มมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ตกสักทีได้แต่เฝ้ารอค่ะสวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมูค่ะคุณหมูบอกว่าอุดรธานีเช้านี้26องศาเซลเซียสมีฝนตกโอ้หลายพื้นที่มีฝนตกนะคะคุณชนยุทธที่ทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเช้านี้24องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณพัทรนิดด้วยค่ะน้องพัตตี้เห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
1: คุณอังคเนย์บอกว่าวันนี้เปิดเทอมแล้วนะคะก็ขับรถก็ต้องถือเวลานะคะวันนี้นะคะเด็กๆอาจจะตื่นเต้นไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็อาจจะขับรถยังอาจจะแบบว่างงอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์แชทก็ขอบคุณคุณวิสิทธิ์ค่ะคุณณทวราคุณสุภชัยคุณธีรพลคุณจิรพันธ์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะคะสวัสดีวันจันทร์กันเข้ามา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
0: ค่ะคุณชวรีนะคะบอกว่าเชียงใหม่คึกคักมากเลยตอนนี้ประเพณีใส่ขันดอกเหลืออีก2วันค่ะนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะฮะอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ทางวิทยุด้วยนะฮะจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายๆท่านนะคะก็ติดตามรายการนี้ผ่านช่องทางวิทยุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะคะหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่าสักทีนึงนะคะเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้ได
1: ้
0: วันนี้มีเวลานะคะทราบหรือไม่คะว่าจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะปีนี้เนี่ยจากการสำรวจสถิตินะคะพบว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วค่ะทำสถิติใหม่ที่เรียกกันว่า new low นะฮะ เหลือเพียงแค่13,290,000คนเท่านั้นเองนะคะลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้350,000คนถือได้ว่าเป็นสถิติเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำที่สุดนะคะเป็นประวัติการค่ะนี่ก็เป็นการรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะอัตราของเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า15เนี่ยลดลงถึง 0.3% นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ
1: น
0: ้
1: อยมาก
0: น้อยมากนะคะและถ้าหากว่าจะไปดูนะคะมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับอะไรเขาพยายามนะคะที่จะแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะคะพยายามที่จะกำหนดค่ะนะช่วงวาระหรือว่าโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมามีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ต่ำเตี้ยเรื่อยดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างนึงเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะค่ะ
1: ก็เรื่องของเด็กเกิดใหม
0: ่อ
1: ือหือ
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าก็หลายประเทศนะบ้านเราก็น้อยลงไหมนะ
0: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
1: สำคัญที่ทำให้คนเหมือนตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนคอนเซิร์น
0: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่

0: ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่า FIFA ตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคาพี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค์คนต้องการเยอะ
1: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
0: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่10มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแองเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจองตั๋วเครื่องบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่ง
1: เ
0: ขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่นบางทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่ 300,000 กว่าบาท 360,000 บาท
1: คุณพระช่วย
0: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได
1: ้
0: นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละนะคะตอนนี้ตั๋วก็คือ 300,000 กว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของ FIFA เองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า FIFA จะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทาง FIFA เขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผลนะคะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำรายได้ไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในประเทศต่าง
1: ๆ
0: นะคะเขาก็บอกว่าจะถูกเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนในวงการฟุตบอลผ่านโครงการ FIFA Forward รีดไถ่ถ้าสมมติว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนอ๋อแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอ่ะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
0: ใช่อีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตทลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศ

0: M-Court News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินเศรษฐกุดานและ
2: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็น2ผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจอะคะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเผื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเผื่อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเผื่อสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างเผื่อไต้หวันเนา
1: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะครับไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเกิดญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์น่าจะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวในตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่หลายคนก็นะครับเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับพูดซิติดิสนับอันนี้นับคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนับ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีจิ้นผิงก็เตือนนะครับโดนกระทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะเคือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรัมป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
4: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการจะดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโม

0: เมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มื้อค่ำเราเห็นว่าในมื้อค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะครับรัฐบาลนะครับจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับ CEO นะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนนั่นแหละนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดูการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือฮาด้วยเหมือนกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อคว่ำบาตรในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรับจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโคลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูบ้างนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติลปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะทูตของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกร้าวต่อจีนนะครับอย่างลูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนะเจรจาได้จริงๆเหมือนให้จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเถื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนะครับเสียนผิงให้ความสำคัญกับทำอย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นักรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนักเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่สามเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองอ่ะให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่งเทสลานะครับทิมคุกแห่ง Apple นะครับเจนเซ่นหัวของ Nvidia และอันหนึ่งที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบังเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนนะเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลยอาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลื่อนผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็มีอะไรครับเผื่อเปิดกินเขายานะครับเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับคือสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่า

0: ถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้งผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารน้ำสไตล์น้ำหวยหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนเขาทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควร
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องนี้และแต่ในมุมของสีจิ้งผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้งผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสติ๊กนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้งผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้งผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะ15ที่สีจิ้งผิงเนี่ยนะครับชวนโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับสีจิ้งผิงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีเกือบมีปูตินมีอะไรเงี้ยนะครับสีจิ้งผิงเกือบบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาคือไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนก็เหมือนกันครับนะครับคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับนะแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยผสมทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนะชิงหัวที่สีจิ้งผิงนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขาพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดนทำนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนรับซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับนะครับคือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะครับต่อไปได้นะครับอย่างเอ็นวีเดียดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชาชนนิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือนัมเบอร์วันอันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะนู่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แชผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสีจิ้นผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลย นะครับคือว่าโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์เนี่ยนะครับต้องมาดีลด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับฉันได้นะครับชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนะแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบนัยยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนะตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับฉันก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับฉันไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมมีการทำให้นะเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาประเด็นมันต้นครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่2ต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี้ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการด้านมาอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่ติดหนิดนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานแล้วจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: นั่นครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าว

และมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมย์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 นาทียกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่ม

0: ปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงพอขอรอรถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวชรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุดเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขอสอมกรฟทเยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอสีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ206ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในอาการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำให้ขสมกและรฟทดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุนพ.ร.บ.เพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัวทางนี้ก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่า

0: ใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.รับผิดชอบเยียวยาครับ
1: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบจราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะคู่ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมล์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมย์แต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการณ์ถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไม้กั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมล์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมล์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุดดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อคาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุดโรงพยาบาลคาเมเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชัยยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรตเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพชี้ชาร์ตประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครองชีพค่ะ
2: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 น.สำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุป ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เช้านี้ชัดชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัดชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม.5โมงเย็นวันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
1: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโปงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัว

0: ต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัฐเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊กซีอีโอนายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกรอขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพักประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล 18:00 น. 18พฤษภาคมโพลชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: หืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและประต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนามและมาเลเซียเดินทางมาซื้อขายวัวกันนับพันคนจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงที่นำวัวควายมาขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไล่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
4: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4

0: นายดาบและพลเรือนอีกหนึ่งคนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การซัดทอดมีตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
1: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียมตรวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวใน Daily News ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยาน

0: ยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานขุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 น.เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัว

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: mcot.net และแอป mcot connect
1: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

แหมวันนี้เริ่มต้นพักเช้านะครับกับเพลงที่มีจังหวะนิดหนึ่งนะฮะสั่งผสมน้องฮักครับสาวจินแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของสิริพรอภัยพงศ์รับสู้เพื่อน้องได้ไหมแล้วก็นอนฟังเสียงฝนนะครับนะฮะมันเริ่มต้นจากเพลงที่มีจังหวะแล้วมันก็ดังต่อเนื่องกันนิดนะครับเพลงนอนฟังเสียงฝนนี่จากว่ามุนเรียนส่งเข้ามาครับสู้เพื่อน้องได้ไหมทางฝั่งลำปลายมาดบอกว่าแหวอินบ็อกซ์ก็มาตั้งแต่เช้าเลยจัดให้จัดให้นะครับกับ2เพลงแล้วก็สั่งผสมน้องฮักสาวจินจินตราแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแหวครับ3เพลงรอจี้หยิบมาฝากเลยก็ทักทายคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcot Radio FM 92.00 อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงพักเช้าเช้าของวันนี้กับเช้าของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18นะครับ18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ครับอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับดูแลคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้อสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ส่งพลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับยามเช้านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเช้านี้เช้าที่สดใสเช้าวันแรกของการเปิดเทอมอย่างเป็นทางการรถเยอะมากหน้าโรงเรียนเทศบาล2เมื่อเช้านี่โอ้รถติดนะฮะอาจจะเป็นเพราะยังไม่เข้าที่เข้าทางฮะการบริหารจัดการเรื่องของการจอดรถเรื่องของหน้าโรงเรียนต่างๆผู้ปกครองก็อาจจะยังคงแหมนะครับวุ่นวายวุ่นเบื่ออยู่ช่วงประมาณ1โมงกว่าๆนะนะครับฝากให้ใช้ความระมัดระวังครับตามหน้าโรงเรียนหน้าสถาบันการศึกษาช่วงนี้รถจะเยอะหน่อยในช่วงภาคเช้าแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าขับเร็วนะฮะมันอันตรายมากนะครับต้องบอกว่าฝากส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงแหมคงพูดถึงเรื่องของความสูญเสียที่เหตุการณ์รถไฟชนรถเมที่ย่านมักกะสันนะฮะจนมีผู้เสียชีวิตไป8รายในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะก็ขอแสดงความ

ียใจด้วยจริงๆนะครับเรื่องของการพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันชนกันได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของการหลายอย่างเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รู้สึกว่ามีการแจ้งข้อหานะนะครับเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับพนักงานโบกรถพนักงานโบกธงให้สัญญาณไปนะครับข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับการอันตรายสาหัสนะรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายด้วย2คนขับรถเมย์นะครับข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมไปถึงการบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ3คนขับรถไฟนะครับข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและภายหลังมีการตรวจพบว่าพบฉี่ม่วงในคนขับรถไฟด้วยอันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่นะรอให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมรถไฟถึงไม่หยุดทำไมพนักงานโบกธงแล้วรถไฟยังวิ่งมาต่อแล้วทำไมถึงเบรกแบบกระชั้นชิดแบบนี้อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายรอกล่องดำที่อยู่ในขบวนรถไฟอยู่ว่าเก็บกล่องดำมาแล้วรอผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบันทึกไว้ในนั้นหรือไม่อย่างไรแต่เบื้องต้นตามที่เราได้เห็นภาพตามคลิปเราโอ้โหนะสลดใจมากฮะนะครับรถเมล์คล่อมบนรางรถไฟมีรถส่วนบุคคลมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างรถเมล์แล้วรถไฟวิ่งมาชนเกิดเหตุระเบิดขึ้นเพราะว่าชนตรงน่าจะเป็นตรงถังแก๊สของรถเมล์พอดีอันนี้ก็ต้องรอการสรุปอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะฮะเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่แล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะปีนี้แรงจังเลยอ่ะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยและไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเลยอ่ะนะครับอยากให้ทุกส่วนนะทั้งนายกเองก็สั่งทุกภาคส่วนก็มีการสอบสวนสืบสวนหาสาเหตุรวมไปถึงการหาวิธีหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสลดใจในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอแสดงความเสียใจนะฝากกันด้วยกับรถเดินทางใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเหมือนเดิมนะกับการส่งตรงกำลังใจทาง044-696-089รวมไปถึงข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 ครับ MCOTFM92 เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดก็นะส่งตรงกำลังใจเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกับเพลงนี้ก่อนนะฮะกับเพลงของไอดินอภินันท์ครับไอแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงยังไงพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาทักทายสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
6: อสมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย

45น่ารักดีเหมือนกันนะปีเตอร์นะยัดไอไรตะแนวแต้วปีเตอร์ปฏิภัยครับจากพี่ดิเรกครับอินบ็อกซ์ข้อความก็มานะฮะบอกว่าอยากจะฟังทาง Facebook ของพี่เป้นี่แหละฮะทางเฟซของหน้าตาดีคนหน้าตาดีคุณปริญญาซื่อสัตย์หน้าตาดีไปหมดแล้วเหลือคนหน้าตาไม่ดีนะครับผมโอ้ยกระสร้างกล้าว่าเนาะโอ้โหกระบอกไปสั่นละเนาะเฮ้ Spotify จัดไปนะครับพี่ดานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพลงจากป้าบรรเทาอินบ็อกซ์ข้อความก็มาเช่นกันนะครับตั้งแต่เช้านะเป้เพิ่งเห็นนะนะฮะขออภัยนะครับมีสายระบาดนี่ไว้เอาอันดอกจำปาของผู้ใดโจ๊ะๆเนี่ยผมเปิดผิดเวอร์ชันเฮ้ยป้าบรรเทาบอกว่าโอ้ยนะครับกินเขายิ้มยิ้มก็จากหากเด้เนาะเดี๋ยวก็หาคนรอวะนี่อย่าพึ่งฮากว่ากันไปด้วยครับนะครับคุณกำลังใจด้วยนะนะครับก็จัดไปเรียบร้อยนะกับเพลงวับร้อจีคุณผู้ฟังร่วมส่งกันเข้ามาครับนะขอบคุณเพลงของยอดรักสลักใจด้วยนะพี่เป้นะผมนึกชื่อไม่ออกเด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อย

0: เดี๋ยวยั่วให้ฟังขอบคุณมากครับคุณอุทเทนฮะหนุ่มหน้าตาดีขอบคุณมากครับกำลังใจนะนะครับแล้วก็มีอะไรนะตาน้องฝอใช่ไหมเออตาน้องฝอดีก่อนหน้านั้นยิ่งอะไรนะยิ่งเบิ่งยิ่งงามสมพรบวรทางฝั่งทบปลาวเดี๋ยวผมมาให้ฟังนะฮะนะครับเน็ตเราไม่ค่อยดีไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่านะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีใครอีกอ่ะผู้ใดโทษมาหลังไหมจันนนท์บุรีรัมย์สุรินทร์ไม่ใช่แฟนนำแทนไม่ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับนะขอบคุณกำลังใจคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะนะครับก็นะครับจัดไปจัดไปนะฮะตามคำขอนะช่วงนี้เนี่ยเราตามจริงเราจะทักทายหน้าไมค์อยู่เมื่อกี้เห็นแว๊บๆเข้ามาอยู่อย่าเพิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บหนึ่งเนาะทางช่วงเมื่อวัยจัดให้ดัง044696089ขอเวลา1นาที คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพบร้อมกับเกียรติเอาไฮคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับนะฮะเราคือผู้ผลิตและก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบนะครับงานคอนกรีตเสริมเหล็กคอสลองานบ่อพักขนาดใหญ่นะฮะนะครับปั้นจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษานะจะเป็นงานโยธางานคอนกรีตนี่ถนนแอลฟันติคอนกรีตงานแพลนแอลฟันติคอนกรีตต่างปรึกษากันได้ขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตต้องบอกว่างานคอนกรีตมาที่นี่เลยนะครับเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดครับตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปบ่อหัดจอดบ่ถึงพี่น้องเอาปากกามากระดาษมาจดไว้หัวเสาเฮียนก็ได้บ่แม่นสมัยเก่าโอ้ย044637666ครับ044637666เกียรติอำเภอกันกรีดหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดเด้อยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะเอาละครับมี1สายมารอแล้วนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงมื้อไหวจัดให้ครับ
1: ช่วงมื้อไหวจัดให
0: 044696089อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงมื้อไหวจัดให้มื้อไหวจริงเหรอจัดไปสิสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมว้าวเจ้านี่หมานเดี๋ยวนะ
2: โอ้ย
0: ก็
2: จะได้เขารถไป
0: นี่ตามจริงเนี่ยวันเสาร์จะโทรมาเลยได้ข่อยย้อนเห็นได้เนี่ยข่อยย้อนเห็นเมื่อนี่เอ้าเอาเพลงยัง
2: ความรักเหมือนยาขม
0: ความรัก
2: เหมือนยาขมของพี่สายัน
0: เศร้าเศร้าจะจะบอกเรียงหุ้มขมข่อยบ่มักมันทั้งขมทั้งคืน
2: เออแม่ด
0: ิโอ้ยหมอพิเศษบ
2: ่เสียงเพิ่งใสครับ
0: ให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ทุกคนที่ฟังอยู่เลยครับ
0: ให้ทุกคนที่ฟังเลย
2: ครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมเจอว่าสันของผู้ใดเพิ่นว่าได้บอกว่าสันเพิ่นว่าได้บอกคนหลองนะความรักเหมือนยาขมโอ้ยเอาเป็นว่านะครับเพิ่นบ่บอกผมก็สัตว์ให้ว่าสันนี่ล่ะผมเจอว่าสันนี่เออสวัสดีบุรีรัมย์ในช่วงมื้อไหวจัดให้ครับ
1: ช่วงมื้อไหวจัดให้

ความรักบัญญาขมครับถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสายันสัญญาเป็นน้องเกรซศิรประภาดีเสมอลูกสาวคนที่สองของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับอย่างพี่เป้าสายันสัญญานั่นเองครับหนึ่งเพลงนี้ความรักบัญญาขมนะฮะเขาไม่ได้บอกชื่อศิลปินนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะลูกกับพ่อแทนกันได้โอ้ยอะไรฮะคุณผู้ฟังก็เวลาหมดแล้วฝากกันด้วยนะช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนบอกโหดูบรรยากาศแล้วเอาแน่วันนี้มาแน่ให้มันมาให้มันมาบุรีรัมย์สักทีได้ฮะมันจะตั้งเขาทำไมเมื่อวานบรรยากาศไม่เป็นแบบนี้วันหยุดเราก็อยากจะไปนู่นแต่มันแดดแค่ขับรถไปไปสนีนี่เกือบละลายแล้วเมื่อวานโอ้โหไปซื้อหมากให้ยายเนี่ยตลาดนี่ก็โอ้โหมันล้อเนี่ยวันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ขอบ่นให้อากาศชีเถอะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนช่วงนี้กำลังลุยกับการเพาะปลูกอยู่ลุยกับการหว่านข้าวบางคนข้าวงอกงามแล้วนะครับบางทีข้าวเกิดมาแล้วโอ้ก็เครียดอยู่เพราะว่าดินที่ปลูกมันไม่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เขียวไม่ออกดอกออกผลใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยวันนี้ผมแนะนำฮะดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้น1ขวดเนี่ย1ลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยโปรโมชั่นครับตอนนี้ซื้อ2ขวดนะฮะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาบมา1ซองให้คุณจ่ายเพียง699บาทว้าวมากๆจัดเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990นะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยเด้อฝากกันด้วยครับเวลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมส่งท้ายกับเพลงนี้ป้าสมพรบวรยิ่งเบิ่งยิ่งงามจากทางตาน้องปอดสายแรกของวันนี้เลยนี่ฟังแล้วนะยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2รับสายหน้าใหม่1สายเหมือนเดิมสักครู่

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่

0: ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนคำให้ยุ่งยากเราขายทุกเครื่องไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
6: ควิด-19 ยังไม่หายไปไหน

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

0: หมดครับจับผมขังเลยครับลืมด้วยครับขังลืมเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมออกมาแล้วเจอเมียผมจะต้องหัวบานแน่ๆด้วยสากกระเบือเมียว่ากันไปนะนะครับผู้หมวดต้องเข้าใจนะครับผู้หมวดครับถ้าผู้หมวดหิวข้าวแล้วมีใครทอดไข่หอมๆใส่จานมีข้าวสวยร้อนๆมาด้วยเนี่ยผู้หมวดจะทนไหวเลยครับผู้หมวดครับแหมว่ากันไปนะครับยอดรักสลักใจครับเพลงนี้ส่งมอบพิเศษให้คุณอุเทนด้วยนะนะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับให้ผู้หมวดครับนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ครับ1เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เพลงของตั๊กกะแตนชนดาครับจากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมๆกับการลุยในส่วนของภารกิจหน้าที่ลุยงานกันอยู่สู้กันต่อไปนะครับหลายๆคนอาจจะยืนช่วงการพักผ่อนหย่อนใจก็ไม่ว่ากันวันนี้เปิดเทอมวันแรกครับผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆคนฮะโดยเฉพาะเด็กๆผู้ปกครองเด็กๆอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลเนี่ยนะฮะก็จะไปส่องตามหน้าต่างลูกฉันเป็นยังไงเนาะร้องไห้หรือเปล่านะ ปากบอกว่าโอ้ดีใจเปิดเทอมแล้วจะได้ไม่ต้องวุ่นแต่ว่าในใจก็ห่วงไงห่วงลูกห่วงหลานไงเอาไปส่องดูสักหน่อยหนึ่งไหมเป็นไงเนาะ ใช่ไหมมันจะมีปรากฏการณ์นี้ตลอดทุกโรงเรียนโดยเฉพาะเนสเซอรี่หรือว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กๆเตรียมอนุบาลต่างๆแหมก็ว่ากันไปนะก็ได้ความห่วงใยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาเลยฮะนะครับเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะช่วงนี้ก็จะคลายความกังวลหน่อยผู้ปกครองบอกโอ้โหเหนื่อยมากในช่วงที่ผ่านมากว่าจะเปิดเทอมได้แต่ว่าเอ๊ะผมรู้สึกว่าเขาจะมีคูปองให้จากโรงเรียนใช่ไหมก็ช่วยเหลือพอสมควรนะคูปองซื้อของซื้อชุดต่างๆนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอใช่ไหมอาจจะหนักหน่อยช่วงนี้สำหรับผู้ปกครองในช่วงของเปิดเทอมใหม่นะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับ9โมงถึง10โมงเช้านะครับยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์เหมือนเดิมนะช่วงนี้นะครับเราจะมาทักทายสายหน้าใหม่ทาง044-696-089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: 044-696-089หน้าใหม่ใจสั่งมาจัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเสียงวิทยุลงครับ
2: ฟ
0: ัง
2: เพลงหน่อยคร
0: ับ ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเนอะมันจะได้ไม่สะท้อนครับผมฟังเพลงอะไรครับ
2: ผมสาธิตบานาครับ
0: จากอะไรนะครับ
2: สาธิตบานาครับ
0: เพลงของสาธิตบ้านนาเอ๊ะมันฟังจากโทรศัพท์ไม่ได้ยินหรือยังไงครับเนี่ยก็คือลดเสียงวิทยุลงแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์เอาไม่งั้นเสียงมันจะซ้อนสะท้อนมันฟังไม่รู้เรื่องครับผม
2: ครับครับผม
0: ครับผมโอ้เอาก็คือมันสะท้อนกันหนุ่มวุ่นวายเลยนะนะครับถ้าปิดวิทยุแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยพอนะครับปิดวิทยุก่อนไม่งั้นเสียงมันฟังกันไม่รู้เรื่องนะนะครับเอาผมไม่สายโทรมาใหม่นะทาง044-696

0: 0889นะครับนะก็คลิกล่างมานะฮะนะครับส่งกำลังใจเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะกำลังใจที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์เรามีสัญญาณอยู่นะครับนะก็ส่งกำลังใจเข้ามาได้นะนะครับเพลงอะไรสาธิตบ้านนาเลยเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับผมหาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเพลงยาวๆอ่ะนะครับก็อ่ะนะครับกริ๊งกลางมาใหม่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับกับกล้องวงจรปิดไร้สายอันต้าโพไซดอน90บาทครับเรื่องของคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบครับแล้วก็พิเศษนะครับในวันนี้นะครับวันนี้กับในส่วนของอันต้าโพไซดอน90บาร์นี่เลยฮะนะครับ999บาทนะ026660008ย้ำอีกครั้งง่าย026660008ก็ฝากกันด้วยนะคุณผู้ฟังอ้าว1สายมาแล้ว1สายกับสายหน้าไมค์ของเราสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: ครับผมเพลงอะไรครับ
1: ของไวโพสเพชรพันธ์
0: ครับผมเพลงอะไรเน
1: าะเพลง3ปีที่ไร้นางและ7ปีที่รอคอย
0: 3ปีที่ไร้นางนะครับ
1: ครับ
0: อาจากทางไหนครับ
1: จากหนองหงครับ
0: จากหนองหงเป็นไงบ้างมองหงเมื่อวานฝนตกไหมครับ
1: ไม่ตกเลย
0: ไม่ตกเลยพอเป็นกันเนาะฝั่งแคนดงดีนี่ว่าตกอย่างแรงเมื่อคืนนี
1: ้ทั้งแคนดงเนี่ยตกแต่หนองหงไม่มีฝนเลยครับ
0: เหมือนกับบุรีรัมย์เนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเบ้จัดให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับกับ3ปีที่ไร้นางกำลังใจดัง044696089เมื่อกี้ไปหยิบผิดนิดนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตขายยานิดนึงนะคุณผู้ฟังนะครับกับกล้องวงจรปิดครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าของมันต้องมีนะครับกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องงอช่างนะกับบิสเซอร์ซีซีทีวีวี360รุ่น A80 Wi-Fi นะครับนะต้องบอกว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เพียงแค่มี Wi-Fi นะเปิดดูบ้านได้จากทุกที่ความคมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่ากลางวันกลางคืนก็ชัดแจ่มเก็บภาพได้หมดครับนะฮะมีระบบพูดคุยตอบโต้ผ่านมือถือผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยเหมือนคุยวิดีโอคอลนะครับนะครับแล้วก็ยังหมุนซ้ายหมุนขวาปรับขึ้นลงก้มๆ มุมสูงมุมต่ำได้เลยไม่ต้องติดหลายตัวเดียวก็เอาอยู่ครับยังมีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวครับแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือฮะถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาครับซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายอยู่ติดนอกบ้านก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 ครับอยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะตัวกล้องรองรับเมม128จิกครับบันทึกได้ราว30วันนะฮะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษครับสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทนะฮะสนใจโทร02-114-3990 นะ02-114-3990มีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปส่งท้ายกับ1เพลงที่1ช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมากับเพลง3ปีที่ไร้นางไวยพจน์เพชรสุพรรณจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาเมื่อสักครู่ด้วยนะครับนะฮะฝั่งหนองหงใช่ไหมนะครับเดี๋ยวยังไงจบแล้วก็พักแป๊บหนึ่งให้ช่วงหน้ากับเพลงพับร้อนสาวกันตรึมทางฝั่งแคนดงทางฝั่งพี่สาวฝั่งละเบมาแล้วก็รอยเล็บที่ระลึกฝั่งแคนดงที่ส่งเข้ามาเพลงของมนแคนเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังหลังพักสักครู่กลับมาครับ
2: หน้าใหม่ใจสั่งมา

0: พอดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้อง

0: ยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม McotRadio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ริโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

มองสะรันจังเลยไผ่วงสะรันครับสาวกันเติมนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นครับหนึ่งเพลงร้อยจากบนยันแก่นคุณครับรอยเล็บชี่ระลึกนั่นเองนะครับกับเพลงร้อยนะส่งตรงไปดังฝั่งแคดงด้วยนะครับนะขอบคุณกำลังใจนะที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวฝั่งลำไยมากด้วยนะฮะสาวกันเติมนะครับอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามาแต่เช้าเลยรอฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมอน่าจะฟังอยู่นะนะขอบคุณมากๆครับผมกำลังใจนะที่ส่งเข้ามานะครับฟังในเมืองตอนนี้ในเมืองเป็นไงในเมืองมืดเหมือนกันนะฝั่งวัดอินบอกว่ามืดบุรีรัมย์นี่ที่สถานีวิทยุสมทของเราก็มืดมากนะครับช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนอยู่นะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะซึ่งมีผลกระทบถึงวันนี้ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นกระแสลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฮะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันนี้18พฤษภาคมนะฮะแล้วก็ช่วงวันที่19ตั้งแต่วันพรุ่งนี้19ถึง22พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับด้านตะวันออกของประเทศนะฮะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับต้องเรามาระวังนะฮะช่วงนี้ฝนตกชุกฝนตกเยอะเพิ่มมากขึ้นอีสานบ้านเราวันนี้ก็ใช่ย่อยนะครับฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่แต่ส่วนมากก็ไปแถวบึงกาฬหนองคายนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครลงมาฝั่งนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์ไปไหนก็ไม่แน่ดูบรรยากาศวันนี้มันอึมครึมเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกชุกนะฮะนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝนเยอะเลยนะฮะร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนแถวกรุงเทพภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกนะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงนี้ภาคเหนือหลังจากที่ผ่านมาฝนตกหนักช่วงนี้ฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ก็ประมาณนี้นะเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้บ้านเราหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนก็ฝนก็เริ่มตกชุกตกเยอะเพิ่มมากขึ้นนะเตรียมตัวต้อนรับกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยกันละกันนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับยุงครับยุงก็เยอะก็ชุมเป็นพิเศษนะใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคนะฮะไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคนะฮะไข้เลือดออกรวมไปถึงโอ้ต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาครับจะดีกว่าไหมถ้ามีสมาร์ทการ์ดนะครับไว้ปกป้องคนที่คุณรักกันนะครับสมาร์ทการ์ดนี้ใช้งานง่ายนะแค่เพียงเสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงแม่ก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะตัวตระแกรงเขาเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันด้วยนะปลอดภัยทุกคนในบ้านครับ1เครื่องเนี่ยนะครับเขาครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง100ตารางเมตรนะครับตั้งกลางบ้านนี่ปกป้องกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับการที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรพิเศษครับเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED ครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight ราคา690บาทครับและเครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นยังไงก็ฝากกันด้วยนะขอบคุณทีมงานฝั่งปาเชิดส่งไลน์เข้ามาบอกว่าอยากฟังเงาของกางเกงด้วยครับลี่สวัสดียามเช้าครับพี่เป้สุดหล่อโอ้โหเบิร์ดพูดแบบนี้ขึ้นมาผมจัดให้เลยครับผมไม่รอ
ผมชอบล้อเล่นบ้ามักย่องเลยดีเจบ้ามักย่องขอบคุณมากๆครับผม

ครับกับเพลงของวงกางเกงนะครับฉันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนแม่นะครับนะฮะรักรักได้แต่อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองให้รักตัวเองนะครับรักตัวเองให้มากกว่าคนอื่นนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับเชื่อผมผมเรียนมาก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็นะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ตอนนี้เวลาไล่หลังมาสำหรับเพลงนี้ก็ฝากกันด้วยนะนะครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนะฮะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดครับแถมยังต้องลากสายไปวุ่นวายเสียเวลานะครับวันนี้แนะนำอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านในเครื่องเดียวจบนะและพิเศษครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะครับโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องนี้ออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานได้ทั้งใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกโฟมหัวทำโฟมนะครับหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและก็ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมทั้งหมด 3,870 บาทครับแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีและถ้าเรื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะครับสนใจรีบโทรเลย026660008 026660008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งท้ายกับ Sky Pass นะครับกับเพลงนี้ไม่อยากเป็นควายเอาไว้ด้วยเดี๋ยวฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนแป๊บนึงเนาะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2สักในชั่วโมงที่3กับรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพสักครู่กลับมาครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรานริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15นาทีเพื่อเกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอาสวิทวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มชั้นเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอนันต์กล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่

0: หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทมว่าในส่วนที่กทมดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทมเพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัดชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: หลังจากนี่แหละเจ้าเบาถูกเชบอลวนวงกลมเหมือนได้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับคืนสิทธิ์ครับเล็งโปรที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาครับเจ้าเบาถูกเทนี้จากฝั่งทางคูเมืองเนาะนะครับแล้วก็คืนสิทธิ์เนี่ยนะครับแถวพระพลาชัยของเรานี่เองนะครับคุณผู้ฟังเรากลับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ดูไลน์คุณผู้ฟังในช่วง 10:00 ถึง11โมงเช้าครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับนะดูไลน์แล้วก็ส่งพลังใจเติมกำลังใจให้กันสำหรับช่วงนี้อยู่กับเป้ปริญญาเนาะนะครับ10โมง20นาทีนะครับนะดูไลน์คุณผู้ฟังในช่วงนี้กับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับพูดถึงมิจฉาชีพในทุกวันนี้มันมาทุกรูปแบบครับมิจฉาชีพมันมาทุกวิถีทางที่จะเอาเงินของเราไปมิจฉาชีพมันจริงๆเชียวว่านะครับทำไมถึงไม่สงสารลูกช้างตาดำๆบ้างเลยแหมบางทีก็มารูปแบบของการส่งของมานะครับแหมทุกวันนี้การซื้อขายออนไลน์มันง่ายหลายคนส่งของเก็บเงินปลายทางโอ้โหแต่ละวันนี่มีของมาส่งนะนะครับพูดถึงบ้านเป้นะนะฮะเฉพาะเป้กับพี่สาวนี่วันละ10ชิ้นแล้วนะสั่งอะไรจิปาถะทุกวันนี้เนี่ยไม่ถึง100ก็ส่งฟรีไงไอ้เราก็ส่งไงอะไรก็ไม่รู้นะวิ่งกันทั้งวันในขนส่งนี่จนไม่ต้องโทรหาแล้วทุกวันนี้เนี่ยเอาไปวางหน้าบ้านได้เลยบางทีแม่ไม่ต้องมารับถามฮะแม่ได้นะแม่อยู่บ้านหรือเปล่าแบบว่าสนิทกันละทุกวันนี้มีของอะไรมาถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางเนี่ยยิ่งถ้าเป็นไรแอปต๊อกต๊อกต่างๆเขาจะบอกให้แกดูกันเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีการส่งของหลังๆมาเนี่ยเอาตรงๆนะการมีของส่งเก็บเงินปลายทางมาซึ่งมันดังมากในช่วงหนึ่งแล้วล่ะมันดังมากในช่วงหนึ่งแล้วมันก็เงียบไปเพราะว่ามันมีการให้แกะพัสดุแล้วก็ขนส่งเนี่ยจะคืนเงินให้ไปใน5วันได้โดยขนส่งจะไม่รีบโอนเงินไปให้คนที่ส่งมาเนี่ยนะครับนะกฎหมายมันออกมานะฮะก่อนหน้านี้ช่วงปีที่ผ่านมานะนะครับเงียบไปแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีมาอีกละกับการส่งของเก็บเงินปลายทางครับนะฮะอยู่ดีๆมีของมาส่งที่บ้านอย่างพี่เป้มาทำงานนี่ใช่ไหมคุณยายครับนี่คุณปริญญานี่ของเก็บเงินปลายทางนะ200อะไรอย่างเงี้ยคุณยายด้วยความที่ลูกชายก็ทำงานไงไม่ได้ถามไงอ่ะกระจายก่อนเลยสุดท้ายเอาลูกชายก็ไม่ได้ส่งเป็นของอะไรก็ไม่รู้เป็นของเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาทอย่างเงี้ยนะไอ้เราก็รับไปแล้วก็ขี้เกียจไปนั่นนู่นนี่นั่นสุดท้ายอ้าวต้องเสียเงินเปล่าให้พวกมันนะ

0: นะฮะแล้วบางทีของราคาหลักร้อยมาส่งปุ๊บพอเรารับของปุ๊บเราไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรมันมาอีกครับของราคาเป็นพันมาเลยพี่ผมที่อยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครก็เป็นช่างคอมพิวเตอร์นะนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์ก่อนนี่มีของมาส่งในราคาหลักร้อยหลักร้อยนะประมาณ130กว่าบาทเขาก็รับไปเนี่ยมันหลายอย่างไงพอมาแกะดูมันหลายวันแล้วแกะดูอ้าวนะครับของชิ้นนี้ไม่ได้สั่งนะฮะนะครับของราคาคิกก๊อกพอมาอีกแล้วมาสัปดาห์นี้มาอีกพันเลยชิ้นนี้นะครับก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องจัดการแล้วให้ขนส่งตีกลับนะครับซึ่งต้องระวังนะโดยเฉพาะของที่ส่งมาที่บ้านโดยที่เราไม่อยู่บ้านนะครับต้องคุยกับที่บ้านดีๆว่าอย่าเพิ่งรับของนะให้โทรมาถามก่อนว่าเอ๊ะเนี่ยมันมีของมาส่งนะเราได้สั่งไหมนะฮะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องคิดนะเพราะว่ามันสั่งหลายอย่างแล้วได้สั่งไหมเนี่ยเรามาระวังครับแล้วก็ช่วงเปิดเทอมนะครับช่วงเปิดเทอมมิจฉาชีพมันก็แฝงตัวมากับความสะดวกสบายค้าขายสินค้านะครับค้าขายหนังสือบ้างแท็บเล็ตรองเท้านักเรียนชุดนักเรียนผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางออนไลน์รูปแบบต่างๆฮะซึ่งมันมักจะมีราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อตามร้านเสมอไปนะฮะอย่างสมมติว่าร้านชุดนักเรียนชุดละ599มันก็จะขายสัก450บาทอย่างเงี้ยเออเราเห็นว่ามันถูกกว่าไงเราก็รีบซื้อไงหรือว่ารองเท้าเนี่ยยี่ห้อดังๆหุ้มส้นนู่นนี่นั่นนะครับจากราคา390มันขาย250บาทอย่างเงี้ยแท็บเล็ตอย่างเงี้ยจาก 7,000 กว่ามันขายสัก 4,500 อย่างเงี้ยไอ้เราเห็นเออมันถูกกว่านะเราเผลอกดสั่งสุดท้ายเนี่ยโดนหลอกนะครับต้องระวังนะฮะทางตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าต้องระมัดระวังมากๆนะฮะในช่วงนี้นะฮะช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะฮะหลายคนก็หลายอย่างบางคนที่เปิดเทอมยังไม่ได้ของครบเลยต้องซื้ออีกเพอะเยียบเพียบเลยบางทีให้สังเกตว่าเอ๊ะขายสินค้าออนไลน์ราคาถูกผิดปกติแล้วเร่งให้โอนเงินบอกว่าใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะเต็มแล้วนะถ้าคุณไม่โอนคนอื่นจะโอนมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าไปโอนอันตรายไม่ได้ของถูกไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนโกงนะหนักกว่าเดิมนะครับไม่รีวิวที่นะไม่มีรีวิวที่น่าเชื่อถือนะฮะสังเกตดูในเพจที่เขาขายเนี่ยเข้าไปดูเกี่ยวกับเพจก็ได้นะจะมีบางทีการเข้าไปดูความโปร่งใสอย่างเงี้ยมันจะมีความการเปลี่ยนชื่อเพจหรือว่าการเปลี่ยนเพจต่างๆมีบ่อยไหมนะฮะหรือว่ามีใครมากดโกรธเยอะๆต้องระวังนะครับมีรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นเฟซอวตารไม่รู้ว่าใครเจ้ารูปอะไรก็ไม่รู้มาแล้วคำพูดแปลกๆคำพูดในการรีวิวมันแปลกๆให้เราสังเกตเอานะฮะนะครับสังเกตความผิดปกติของรีวิวแล้วก็ถ้าติดต่อไม่ได้หลังโอนเงินนี่โอ้โหนะเตรียมตัวแจ้งความได้เลยฮะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อทุกครั้งครับให้ตรวจสอบรีวิวสินค้าเลือกแพลตฟอร์มที่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อเนี่ยอย่างผมนี่นะผมไม่เคยซื้อของในเพจที่มันไว้ใจไม่ได้เลยผมจะซื้อในแอปพลิเคชันที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เพราะว่าของมาถึงถ้ามันไม่ตรงปกเราก็ตีคืนหรือว่าบางทีถ้านู่นนี่นั่นเราก็สามารถคืนของได้อะง่ายๆนะครับมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งซื้อบอกเอ๊ะทำไมโดนหลอกบ่อยๆก็เพราะว่าคุณซื้อสินค้าในเพจที่มันเชื่อถือไม่ได้ไงต้องระวังนะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีผู้เอาบัญชีก่อนโอนบางทีเอาเลขบัญชีไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตถ้ามีประวัติมันจะเด้งขึ้นมาหรือว่าเอาชื่อของเจ้าของบัญชีไปเสิร์ชใน Google เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเบอร์โทรด้วยนะครับและควรเก็บหลักฐานการสนทนาแล้วก็สลิปโอนเงินทุกครั้งนะฮะเมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกนะฮะแจ้งความได้เลยที่สายด่วน1441ปรึกษากันก่อนเบอร์นี้เขาจะทำงานกับธนาคารอาจจะอายัดบัญชีได้ทันนะ1441รอสายช้าหน่อยแต่ชัวร์นะครับหรือว่าแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านนะฮะแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th นะครับนะฮะแจ้งความในเพจในเฟซใน LINE ท่านจะโดนหลอกซ้ำได้ฝากกันด้วยนะครับนะฮะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจ

อาชีพกับเป้ปริญญาครับได้แต่หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเตือนให้ทุกท่านรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับแอปเดียวที่ทำให้คุณเชื่อมทุกข่าวสารไว้ด้วยกันนะครับไม่พลาดทุกข่าวสารไม่ตกเทรนทุกความเคลื่อนไหวกับแอป M-Cord Connect ครับทุกแพลตฟอร์มของอสมทอยู่ที่นี่เปิดดูช่อง9 M-Cord SC ช่องหมายเลข30ได้เลยฟังวิทยุอสมทอสมทบุรีรัมย์ในแอปนี้ก็ไปส่งเสียงเจ้เจ้าในแอปกับพี่เป้ได้เลยฝากกันด้วยนะครับกับแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาจากพี่อภิชาติครับบอกว่าวาระสุดท้ายเอาโทรศัพท์หลังใหม่ที่ขออภัยนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายด้วยนะจากลำไปบ้านนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ฟังครับวันนี้มาออกแนวอินดี้อินดี้กันหน่อยเพราะจนเลยต้องเจ็บฮะจากข้อความส่งเข้ามาจากคุณแอนดริวนะครับจัดไปนะเดี๋ยวยังไงพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

สั้นนักและมันก็สำคัญดังนะเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้มีความสุขที่สุดทำวันนี้ให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตทำแบบนี้ประจำผมเชื่อว่าเราจะไม่เสียใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับวาระสุดท้ายของมอสกาลสิทธิ์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งเพลงเพราะกับเมกอภิสิทธิ์ครับเพราะจนเลยต้องเจ็บนะครับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเป้จัดให้ฟังเรียบร้อยนะเหลือหนึ่งเพลงพับทายบิ๊กสุรินเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับผมคุณผู้ฟังครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองของชั่วโมงนี้กับการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะฮะช่วงที่สองของของชั่วโมงที่สามจะลืมชั่วโมงตัวเองซะละนะครับยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับ10:41ครับดูไลน์กันไปถึงในส่วนของ11 โมงเช้าในชั่วโมงนี้นะกับการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้พร้อมๆกับซุยเฮงเสงโฮมบาร์ดนะครับนะพูดถึงเรื่องของงานก่อสร้างนะครับพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรนะครับพูดถึงเรื่องของงานไม้งานเหล็กงานคอนกรีตนะครับนะฮะงานหลังคาที่มีทีมงานถอดแบบประเมินราคานะครับออกแบบติดตั้งพร้อมรับประกันนานกว่า10ปีกับแบรนด์สินค้าจาก SCG นะครับเพราะว่าเราคือตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์ดังอื่นๆมากมายเลยครับแวะมาที่โฮมมาร์ทซุยเฮงเสงแล้วไม่ผิดหวังนะฮะเรื่องของงานอิฐนะครับอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วงานวงกบประตูหน้าต่างเรื่องของสุขภัณฑ์แบรนด์ดังๆอย่างคอตโต้อเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเรื่องของงานกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องบุผนังคิ้วยาแนวปูนกาวงานประปามีครบตั้งแต่ท่อประปาท่อ PPP งานเกษตรนะครับจะเป็น อุปกรณ์สปริงเกอร์ปั๊มน้ำก๊อกน้ำท่อน้ำต่างๆนะครับมีครบเลยนะฮะงานไฟฟ้าอย่างพวกท่อร้อยสายนะครับงานสายไฟหลอดไฟตู้คอนซูมเมอร์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมแอร์ต่างๆพร้อมทีมงานช่างที่นะครับคอยเรียกได้ว่าซัพพอร์ตลูกค้านะฮะงานตกแต่งต่อเติมงานซ่อมแซมกับทีมงานคิวช่างนานะครับวันนี้เรียกใช้กันได้

ได้ที่โฮมมาร์ทซุยเฮงเซ็งไม่ผิดหวังนะครับนะฮะช่วงนี้กับร้านของเรายังคงจัดโปรลดราคาพิเศษอยู่นะฮะลดราคาในช่วงกลางปีนะครับ Mid Year Sale ที่มีสินค้าลดราคามากมายซื้อของครบตามจำนวนนี่มีของแถมเพียบเลยนะฮะนะครับแวะไปนะฮะที่โฮมมาร์ทนะครับกับซุยเฮงเซ็งโฮมมาร์ทใกล้แยกเสนสิริอนุสรก่อนถึงท่อวิกิตซุปเปอร์เซ็นเตอร์เปิดทุกวันจันทร์1วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมดัง044611006หรือ0898487222นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะนะครับกับซุยเฮงเซ็งโฮมมาร์ทแวะไปไม่ผิดหวังครับ Your request

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: Your request

าฮักกับเศร้าถอดครับกับเพลงของดิดคิตตี้ครับแหมว่าฮักกับเศร้าทันว่าสนใจกันกระชิมกันไปโหลดนะครับอ่ะนะครับเพลงโดนานะครับกับเพลงพับรอนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นพับถ่ายครับเพลงของบิ๊กสุรินนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับในช่วงนี้

แน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ฟังเพลงกันอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าทำงานกันอยู่ก็สู้กันต่อไปแล้วบางคนบอกว่าวันนี้วันจันทร์วันแรกของการทำงานวันเปิดเทอมด้วยก็จะวุ่นวายตั้งแต่เช้านะฮะโอ้มันก็ดีนะช่วงเด็กๆอยู่ถึงบอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะเปิดเทอมพอเด็กๆเปิดเทอมมันก็เหงาๆยังไงก็ไม่รู้บอกเมื่อไหร่จะเลิกเรียนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะโดยเฉพาะก็มีหลานทั้งหลายนะ

ติ้งโฮมมาร์ทเนี่ยนะครับช่วงนี้เราจัดโปรนะครับพิเศษนะกับ Mid Year Sale ลดราคาในช่วงครึ่งปีนะไปเลือกสินค้าเกี่ยวกับบ้านนะฮะของตกแต่งงานซ่อมแซมต่อเติมบ้านต่างๆนี่ไปเลือกกันได้เลยไม่ผิดหวังนะฮะมีราคาพิเศษจัดเต็มนะนะครับนะฮะช่วงนี้มีของแถมเพียบเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องของบ้านเนี่ยนะครับบางบ้านเพิ่งสร้างแท้ๆก็ยังมีปัญหานะฮะนะครับโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่มันอาจจะไม่มีมาตรฐานต่างๆนะครับวันนี้ไปเลือกสินค้าที่มาตรฐานได้กับเรานะนะครับกับซูยิงเสงโฮมมาร์ทนะครับนะฮะวัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงทนทานนะครับนะฮะพร้อมทีมงานช่างไว้คอยดูแลนะครับรีโนเวทบ้านของท่านด้วยซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งนะครับสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังตั้งแต่รากฐานยันหลังคามาที่นี่ครบจบกับโฮมมาร์ทซูยิงเสงใกล้แยกเสนสิริอนุสรก่อนถึงท่อวีกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะฮะ044611006ครับนะฮะ0898487222ฝากกันด้วยนะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะก็ฝากกันด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเมื่อวานนี้ผมดูรายการหนึ่งของมีเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรศิลปินรับเชิญใช่ไหมนะครับกับน้องพลายชนาซึ่งมาออกรายการนี้เธอโอ้นะครับเธอน่ารักอ่ะนะครับบอกว่าเป็นหนี้อยู่ก่อนที่เธอจะมีชื่อเสียงนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ3ล้านตอนนี้เธอใช้หนี้ไปแล้ว2ล้านเหลือ1ล้านบาทอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าไม่ยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยนะไม่ต้องการไปซื้อบ้านใหม่อะไรต้องการใช้หนี้ให้หมดก่อนเพื่อให้ครอบครัวสบายประมาณนี้ไม่เป็นหนี้อะไรประมาณนี้น่ารักมากนะฮะกับพลายชนาผมเลยดักเปิดเพลงนี้ของเธอนะครับกับคลื่นพลายชนาครับเดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายครู่เดียวครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง.อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับDNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่20-21พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่าย

0: สปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
9: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot

รีโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 ไลน์ ID MCOTFM 92

เห็นเบ้าหน้าเซอร์ก็อย่าลืมยิ้มให้เด้อแฟนเพิ่นสู่เพิ่นผู้สาวเพิ่นเมียเพิ่นยิ้มให้กันได้ซื้อมันว่าตายดอกว่ากันไปได้ครับอย่าหน้าโบดหลายหน่อยเห็นว่าไอ้บ่รอกระเป๋าตังค์ไอ้มีตังค์ให้ดิบอกให้เด้นี่มีตังค์ได้นี่เหรียญก็แค่ผู้บ่าวเหรียญบาทนะเนี่ยนะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังโอ้ยก็บ่เงินจ่อดอกเหรียญนั่นน่ะก็เงินผู้น่ะผู้เพิ่นมีทองคำผู้เพิ่นมีเงินแบ่งๆบ่น่ะปึกๆ

กี้นู่นปากไปนะครับนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วง5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังในชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมๆกับการลุยงานลุยภารกิจลุยหน้าที่กันอยู่นะครับบางคนก็ตั้งแต่เช้ามานะครับวุ่นวายวันนี้วุ่นวายหลายเรื่องหลายราวเลยนะฮะอ่ะนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะฮะนะครับวันนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาแล้วนะวันนี้18แล้วนะปั๊บเดียวเนาะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเวลาไม่เคยรอใครจริงๆนะครับเวลานี่มันเหมือนจะช้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไวมากนะมันไปแบบเร็วๆเลยนะครับแป๊บเดียวเดือนพฤษภาก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงท้ายๆเดือนแล้วนะแป๊บเดียวก็จะเป็นคนมีค่าอีกแล้วนะฮะค่าน้ำค่าไฟนะครับบอกว่าเดือนนี้จะถูกลงกว่าเดือนที่แล้ว 5,800 เดือนนี้ 4,000 กว่าอะไรค่าไฟครับพี่น้องครับอันนี้ที่บ้านนะฮะโอ้ยนักดูนักอยู่แต่ก็ธรรมดานั่นล่ะก็ต้องยอมรับว่าจะขวางกับไส้นั่นล่ะน้ำไฟก็ได้กันว่าใส่มันก็บ่เปลืองดอกเนาะถ้าล้างอยู่ซื่อบ่เสียบตู้เย็นบ่รีดผ้าบ่เปิดพัดลมบ่เปิดแอร์นอนมันสิเปลืองได้จังได๋นะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเฮานี่ล่ะนะฮะผลก็คือมันเกิดจากการกระทำของเรานี่แหละมันจึงเกิดผลให้เปลืองไฟนั่นเองว่ากันไปช่วยประหยัดไฟนะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดได้สุดแล้วนะแต่เคยรีดผ้าก็บ่ต้องรีดบ่อยู่ได้ว่าดอกแค่เขาสิเบิ่งซื่อเฮ้ยใส่ผ้าก็บ่รีดเพิ่นว่าได้ว่าว่ากันไปได้ครับยินหรออ่ะ5โมงเช้าครับ5โมง20นาทีกันแล้วนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้พร้อมๆกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของกระจกรถยนต์กระจกรถยนต์ที่มีมาตรฐานนะฮะได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์กระจกรถยนต์ที่ราคาเอาตรงก็ไม่แพงเลยไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะร้านนี้นะกระจกมีมอกนะครับมีมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์พิช่างมากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำให้การแกะกระจกเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับประณีตนะฮะรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมแล้วติดแบบรับประกันปัญหารั่วซึมไม่ใช่ว่าติดแล้วปล่อยแล้วจริงนะตอนนี้ยังบอกว่ายังอยู่ราคายังเหมือนเดิมอยู่เปิดเทอมแล้ว นะยังไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนแวะไปใช้บริการช่วงนี้นะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์จะได้การบริการที่น่าประทับใจมากๆเจ้าของร้านใจดีน่ารักพี่ช่างเก่งไปนั่งดูช่างแก่กระจกวางกาวใหม่โอ้โหแบบนิ่มๆประณีตประณีตนะนะครับหรือว่าหลายคนที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเรายินดีแก้น้ำรั่วน้ำซึมนะหรือถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเนี่ยนะครับเราติดแบบรับประกันนะรับประกันปัญหารั่วซึมเอาเป็นว่าเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานมีปัญหาแวะเข้ามาได้ตลอดนะครับนะฮะกระจกราคาก็ไม่แพงนะครับติดตั้งเสร็จภายใน2ชั่วโมงนะฮะนะครับหรือว่าพี่ช่างอยากได้กระจกไปติดตั้งเองเราก็มีราคาส่งให้ด้วยนะเปิดอู่เปิดร้านใหม่อยากจะได้กระจกไปติดตั้งเองมาที่นี่ได้เลยไม่ต้องไปสต๊อกกระจกให้ทุนจมนะฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะเต็นท์รถมือ2อู่ข้อพ่นสีรถยนต์อยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเรายินดีดูแลนอกสถานที่ให้นะครับนะฮะดังสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะครับนะฮะสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงได้เลยนะฮะหน้าร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1เนี่ยออกจากตรงนั้นประมาณ 6-700 เมตรเท่านั้นเองนะครับแวะก็ไปได้นะนะครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนผ่านบัตรส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตเนี่ยนะครับสามารถปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้กับเจ้าของร้านของเราใจดีมากๆแนะนำเลยนะฮะ0617

7162256ครับ0617716256กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ฝากกันด้วยนะครับ

ไออยากสิมีผู้ใดคอยห่วงใยใส่ใจก็อยากสิมีน้ำเพิ่นนั่นล่ะมันเหอบ่มีบ่มีก็บ่เป็นหยังนะฮักจากของผู้เดียวก็มีความสุขใดดอกว่ากันไปได้ครับกับตรีชัยนรงค์ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วฝากกันด้วยนะอย่างที่บอกไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับแวะมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยเรื่องของกระจกรถยนต์กระจกร้าวกระจกแตกอยากเปลี่ยนกระจกใหม่มาได้เลยนะครับในให้ร้านของเราดูแลนะครับรวมไปถึงการผ่อนก็ได้นะหลายคนที่ช่วงนี้แหมหลายอย่างนะช่วงเปิดเทอมแล้วช่วงข้าวของก็นะแพงขึ้นนะครับนายจะซื้อชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าให้เด็กๆแล้วรถมามีปัญหาแบบนี้มาผ่อนกับเราได้กระจกรถยนต์ผ่อนผ่านบัตรส้ม S Pay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตต่างๆนะครับเราไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง0617716256นะครับ0617716256กับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับ

มากขอบคุณจือบอนะครับขอบคุณดวงจันทร์บนยอดเขาด้วยนะครับนะฮะจือบอจากฝั่งลำปลายมาที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวส่งท้ายกับจือบอกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับหลังพักดวงจันทร์บนยอดเขาแล้วก็เพลงรอไปจัดให้ฝั่งสักครู่กลับมาครับ

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่
6: ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
8: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
9: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

มาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยดวงจันทร์บนยอดเขาครับไม้เมืองนะฮะโอ้วันนี้เราไปม่านมาหลายท่านเลยนะขอบพระคุณกำลังใจด้วยนะทั้งอินบ็อกซ์ข้อความทั้งหลังไมค์ที่ส่งเข้ามากันตรงนี้เนี่ยจัดไปเรียบร้อยนะนะครับกับเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์แล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขานะครับกับทางฝั่งไม้เมืองนะครับเพลงนี้ส่งมาจากทางฝั่งกระสังด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาในช่วงนี้ช่วงที่2ของชั่วโมงนี้นะครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังช่วงนี้แน่นอนครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพร้อมกับการลุยในส่วนของภารกิจหน้าที่ก็ส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เคยเจอปัญหากันไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่ชัดมองไม่เห็นนะฮะนะครับก็แน่นอนหลายคนบอกว่าจะเดินสายไปก็ต้องจ้างเขาเสียเงินแล้วก็ฟักค่าไฟก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับวันนี้ผมแนะนำฮะเมกาสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ครับกับไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี่ทำให้หลอดมีหลอด LED นี่มากถึง248ดวงโอ้โหเยอะมากครับครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรฮะตัวหลอดเนี่ยนะครับเป็น LED แบบประหยัดพลังงานนะฮะให้ความสว่างสูงแต่ประหยัดพลังงานเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาโอ้โห 50,000 มิลลิแอมป์ฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด12ชั่วโมงเลยนะฮะติดตั้งก็ง่ายครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะกันน้ำระดับ IP67 ครับไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะเครื่องใช้งานง่ายสั่งด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยตอนนี้รับเลยเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอแถมให้อีก1ครับพร้อมโคมไฟ LED ให้อีก2อันและแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันด้วยนะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทนะครับสนใจโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990นะมีค่าจัดส่งและก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับผมหลังมาเดี๋ยวไปต่อกับเพลงนี้ครับหลังจากพี่ชายฝั่งสตูลที่ส่งเข้ามาครับของคุณที่จอร์ดรักเธอไม่มีวันหยุดเดี๋ยวเปิดของหญิงให้นะของออนเกวารินนี่ออกไทยสากลมากไปนิดนึงเดี๋ยวเปิดของหญิงให้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งไทยให้หน่อย

อีกฟังของพระจันทร์ครับกับจิ๋วสกุลชัยแล้วก็อาจารย์ไข่บริวันด้าครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะอีกฝั่งของพระจันทร์เพลงนี้จากฝั่งลำปลายมาที่ส่งกำลังใจครับ

是汤气细成日拖钳拔，ไอ้แดงคิดแต่ก่อนก็ได้นะครับฝากไว้เถอะเพลงมันม่วนให้พวกเฮานะตอนนี้เพิ่นก็ยุคสวรรค์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เฮานี่แหละครับมนุษย์เฮานี่แหละที่ยากอยู่ตอนนี้ก็ได้โอ้ยผู้เพิ่นไปแล้วเพิ่นก็ไปถึงสวรรค์พุ่นล่ะไปลองเพลงมันม่วนอยู่ล่ะก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับเวลาไล่หลังมานะครับสำหรับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่วงพักเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากทางสำนักข่าวไทยนะครับเที่ยงครึ่งครับกับอีสาน360องศาวันนี้เป็นคิวของจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นแม่ข่ายก็อยู่กับพี่ดีเจปล่อยผลตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยถึงช่วงเย็นเลยนะนะฮะสำหรับเป้นะครับเอาเวลาพรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันมาเจอกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวส่งท้ายกันหนึ่งเพลงพิเศษพี่ซอสด้วยผมขอหยิบเวอร์ชันของหญิงชิติการให้ฟังกันละกันครับรักเธอไม่มีวันหยุดครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้พรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ไปละสวัสดีครับ

0: ลา12นาฬิกาคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัชชาติทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็น

0: แผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดพลังปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
1: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนขนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 นาทีครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขอสมกก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์พลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับ ับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
0: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่อง

0: ดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเตรียมหยุดรถและเฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุผิดปกติโดยตามระเบียบการเดินรถพนักงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทำวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
1: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการ Phone Offlearning on เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 นวันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
0: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถแล้วก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมาธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Linkที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของ

0: คือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: มอทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: มอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายสีไม้ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์แล้วก็การส่งออก

0: ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
1: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่ 4 ของปี2568โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
1: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้งสองลำนะคะ

0: เป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดขึ้นเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรสังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คะโควิด19ยังไม่หายไปไหนนะคะ
4: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19ง่ายๆแค่
3: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
4: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
3: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
4: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
4: ร่วมใจป้องกันโควิด19ด้วยกันนะครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็น

0: ีสาน360องศา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันเป็นแม่ขายนะคะแล้วก็วันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับน้องๆก็คงจะเปิดเรียนนะคะอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะคะอสมทบุรีรัมย์92นะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ขายค่ะแล้วก็ดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางโคราชทางอุดรธานีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจังหวัดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงของ Talk of the Town นะคะวันนี้เราเริ่มต้นนะคะที่โคราชกันก่อนเป็นจังหวัดแรกเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทางโคราชเนี่ยเขาจะมีเรื่องอะไรมาฝากสำหรับวันนี้ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: ค่ะอีสาน360องศาในช่วงของ Talk of the Town นะคะวันนี้นะคะมีข่าวสารจากทางโคราชนะคะกับดีเจหญิงนุ้ยอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจพี่ฝนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทบุรีรัมย์ดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับไดโนเสาร์อ่ะต้องถามเรื่องของอากาศกันก่อนเลยเพราะว่าไทยเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมช่วงนี้วันนี้ฉ่ำไหม
3: ก็ตกบ้างวันนี้ยังไม่ตกค่ะพี่ฝนก็คือยังอบอ้าวร้อนนะเมื่อวานก็ร้อนเหมือนจะคึมๆแต่ก็ไม่ตกแถวบ้านนี่ก็ไม่ตกแล้วก็ทางสถานีก็เห็นน้องเราบอกว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นลักษณะของเมฆคึมๆแล้วก็น่าจะไปตกรอบนอกมากกว่าค่ะอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่บ้านก็มีเสียงแบบฟ้าร้องนะแต่ว่าก็ไปตกที่อื่นนะคะก็คือไม่ได้มาตกในโซนหมู่บ้านเท่าไหร่อ่ะค่ะพี่ก็คือเป็นลักษณะของอากาศเย็นๆในช่วงกลางคืนแต่จะมีอบอ้าวบ้างก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพอช่วงเช้าๆเนี่ยก็อบอ้าวนะอบอ้าวกว่ามาทำงานเลยโอ้ถือว่าวันนี้อาจจะไม่แน่อาจจะมีฝนมาในช่วงบ่ายๆเย็นๆก็อาจจะเป็นได้ค่ะ
1: ค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดนะอันนี้ทางบุรีรัมย์ก็ครึ้มๆนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงแบบนี้เลยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์2สัปดาห์แล้วที่เป็นบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าฝนก็ไม่ค่อยตกนะอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวบางวันนะคะในช่วงที่เราเลิกงานนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆเวลาเดิมเวลาราชการ
3: ใช่ประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยเหมือนฝนราชการที่ว่าต้องตกตอนแบบเลิกงานอะไรประมาณน
1: ั้นน้องๆก็กำลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้
3: ถูกอ่ะมันจะมาแลกด้วยเนาะรถติดเป็นไงบ้างคะบรรยากาศ
1: โอ้นะคะก็ติดเหมือนกันนะคะใครที่แบบน้องๆอาจจะต้องแบบนะคะปรับตัวสักนิดนึงเนาะช่วงนี้อาจจะต้องแบบตื่นแต่เช้าเลยผู้ปกครองก็คงจะแบบผู้ปกครองก็โอ้น่าจะโล่งหรือเปล่า
3: ก็อาจจะโล่งใจที่แบบว่าความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายก็จะมีแต่ว่ามันก็จะเป็นความวุ่นวายตอนเช้าพี่ไปส่งเด็กไปโรงเรียนนี่คือวุ่นวายจริงๆนะเพราะว่าเด็กเขาก็จะกระดิกระดากันมาก
1: ใช่ไหมวันแรกด้วยกระดิกระดา
3: ใช่แล้วนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสีสันของเปิดเทอมค่ะซึ่งหลายที่ก็น่าจะไม่ต่างกัน
1: นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้วันนี้นะเห็นทางโคราชบอกว่าจะอะไรนะเปิดตัวไดโนเสาร์เป็นอะไรที่แบบว่าอลังการไหมคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะไรอะไดโนเสาร์กินพืชหรอ
3: พาไปเที่ยวชัยภูมิค่ะวันนี้พาไปเที่ยวชัยภูมิเป็นจังหวัดใกล้เคียงของเราก็คือเป็นการเปิดตัวไดโนเสาร์ไทยค่ะลำดับที่14สำหรับนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสนะคะก็ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาพบฟอสซิลค่ะตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2559ค่ะพี่ฝนนั่นก็คือเป็นช่วงของการศึกษามานะคะก็คือตอนแรกที่เขาค้นพบเนี่ยก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านผนังเสือนะคะที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งกระดูกเนี่ยที่พบเนี่ยก็

0: จะประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังกระดูกกระเบนเหน็บนะคะแล้วก็มีกลุ่มกระดูกเชิงกรานนะคะที่จะบอกว่าน่าตะลึงที่สุดก็คือกระดูกที่เป็นต้นแขนแล้วก็ข้อขานะคะที่มีความยาวถึง 1.78 เมตร
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าแล้วก็มี2เมตรเลยคือถือว่ายาวมากกระดูกขา 1.78 กับ2เมตรที
1: ่ยาว
0: แค่ขายังยาวขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าแสดงว่าตัวสูงมากนะคะก็คือรวมถึงกระดูกซี่โครงค่ะยาวกว่าอีกหลายชิ้นนะคะก็คือโครงสถิตินะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นยาวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยมีความยาวถึง27เมตรด้วยกันตอนนี้ก็มีเรื่องของการนำเสนอเรื่องของรูปภาพนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะ
1: คะ
0: เป็นไดโนเสาร์แบบกินพืชที่มีลักษณะคอยาวแบบรูปที่นุ้ยส่งให้พี่ผลดูนะคะเขาบอกว่าลำตัวเขาจะสีฟ้าแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ย
1: มีลาย
0: เป็นแบบฟ้าเข้มๆอะค่ะคือมีอินโฟกราฟิกที่เหมือนกับทำลักษณะของการศึกษาว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะประมาณไหนมีสีสันประมาณไหนนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นนาคาไททันเนี่ยชื่อของเขาคือเขามีความสำรวจมาแล้วก็อาจจะได้พบหลักฐานที่ว่าไดโนเสาร์พันธุ์เนี้ยอาจจะอยู่ตามบริเวณแหล่งน้ำค่ะพี
1: ่
0: เขาน่าจะว่ายน้ำได้นะดูจากรูปร่างแล้วก็ด้วยกระดูกด้วยสรีระของเขาเนี่ยก็เลยเป็นการตั้งชื่อที่เรียกว่ามีการสอดคล้องนะคะกับเรื่องของสรีระของเขาก็คือเลยกลายเป็นนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสกะโอ้ย27เมตรนี่ถือว่าย
1: าว
0: ตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่ยาว
0: ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลย เพราะว่าจากภาพค่ะที่มีการศึกษาก่อนหน้านั้นนะคะที่มีภาพค้นพบมากระดูกสันหลังที่พบเนี่ยมีลักษณะที่แบบโอ้ยาวมากพี่ฝน คือใหญ่แล้วก็ยาวส่วนต้นขาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ายาวถึง2เมตรดังนั้นเนี่ยการเฉลี่ยความสูงของตัวเขาเองเนี่ยก็เลยยาวถึงว่าน่าจะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย ก็คือ27เมตรนั่นเองค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของการค้นพบไดโนเสาร์แล้วก็มีการบรรจุเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่14ของไทยเรานะคะว่านี่คืออีกหนึ่งไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทยนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียภูมิภาคแบบของเราในแปซิฟิกกับเราเนาะก็เลยกลายเป็นที่มาของตัวเจ้านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสเองค่ะ
1: โอ้ยอลังการนะ27เมตรแล้วก็ถ้าเขาแบบว่ายน้ำได้มันถ้าได้เห็นแบบตัวเป็นๆมันจะเป็นยังไงอ่ะคงแบบโอ้เน
0: าะเราลอง
1: นึกถึง
0: ว
1: ่
0: าเหมือนเรือเหมือนน่าจะเป็นเรือลำใหญ่ๆอ่ะพี่ลำใหญ่ๆเลย
1: ลอยไปใช่ไหม
0: เรือลำใหญ่ๆอ่ะเน
1: า
0: ะฟิลแบบเรือดำน้ำอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่อยู่แบบภายใต้แต่ก็คือนี่เป็นการศึกษาค้นพบตั้งแต่ในปี2559นะคะแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องของการค้นพบต่างๆแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยว่าเอ๊ะตัววิถีชีวิตของเขานี่เป็นอย่างไรแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยคือค้นพบที่ชัยภูมิเป็นที่แรกนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นถิ่นที่ว่าเราน่าจะได้เห็นไดโนเสาร์แบบพันธุ์ใหม่ๆในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกชัยภูมิโคราชเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งในเรื่องของเป็นจีโอพาร์คนะคะก็คือเป็นอุทยานธรณีโลกที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของชีวภาพและก็รวมถึงเรื่องราวของธรณีวิทยาที่ยูเนสโกเองเนี่ยก็บรรจุไว้ดังนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่น่าศึกษากันต่อไปค่ะว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ๆหรือว่าเป็นเรื่องของฟอสซิลใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชัยภูมิแล้วก็โคราชในอนาคตนะคะ
1: ค่ะถึงดีนะที่เขายังกินแบบกินพืชเน
0: า
1: ะ
0: เนาะเขาบอกว่าอายุของเขาเนี่ย110ล้านปีกับพี่ฝน
1: โอ้โห110ล้านปี
0: เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเองก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปเนาะแต่ไม่แน่ใจนะว่ามีคนเอาไปแอบเอาไปฟันตัวเลขเหมือนกันนะก่อนหน้า
1: อ๋อเหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: เขามีฟันก็น่าจะได้นะน่าจะมานะ
1: น่าจะมา
0: 178เนี่ย
1: 178
0: นะเออมีคนบอกว่าน้อยๆได้ได้ไหมไม่ค่ะอ่านข่าวอย่างเดียวแชร์ข่าวอย่างเดียวค่ะไม่ได้สนใจตัวลงตัวเลขกับเขาเลยเราบอกเนี่ยนะคนไม่มีดวงไม่มีเลขเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้านะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดชัยภูมิเองก็เปิดจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดธรณีที่เรียกว่ามีการศึกษานะคะกับแหล่งขุดค้นแล้วก็กำลังเตรียมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรณีวิทยาต่อไปค่ะพี
1: ่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรให้คนเข้าไปเที่ยวใช่ไหม

0: พราะว่าเขายังคงต้องศึกษากันเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าถือว่าการขุดค้นเจอฟอสซิลเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะให้ผู้คนเข้าไปชมได้เนี่ยต้องมีลักษณะของการแบ่งโซนให้มันชัดเจนค่ะก็คือไม่งั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะไปเขาเรียกว่าไปก่อกวนในเรื่องของระบบตรงนั้นได้นะคะ
1: เดี๋ยวยังไงเราก็คงจะได้เห็นแน่นอนในอนาคตเนาะเดี๋ยวค่อยไปเที่ยว
0: ใช่ค่ะพี่ฝนไปเที่ยวกันครับไปเที่ยวกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดีเจหญิงนุ้ยด้วย
0: ค่ะขอบคุณพี่ฝนเช่นกันยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะที่นำเรื่องดีๆมาฝากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นะคะหญิงนุ้ยนะคะจากทางโคราชนะคะก็นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการเปิดตัวนะคะไดโนเสาร์นะคะกินพืชเป็นลำดับที่14ของไทยนะคะที่ชัยภูมินะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางอุดรนะคะอุดรวันนี้ดีเจปังปอนจะชวนไปไหว้พระนะคะไหว้พระรับพรมงคลนะคะงานงานอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังรายละเอียดนะจากดีเจปังปอนปิยพรพุทธีสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีพี่ฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนปิยพรพุทธีจากอสมทอุดรธานีค่ะ
1: ค่ะนะคะบรรยากาศอุดรเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้แบบว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
0: หลังจากเข้าสู่หน้าฝนนะคะฝนก็ตกฉ่ำเลยทีเดียวนะคะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ที
1: ่
0: มาตกหนักช่วงกลางดึกค่ะพี่ฝนค่ะช่วงเช้ามานะคะก็หยุดตกไปแต่ว่าก็ยังมีแบบโปรยปลายลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ยังอึมครึมกันอยู่นะคะคาดว่าวันนี้อาจจะตลอดทั้งวันเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังว่าฝนจะตกหรือว่าโปรยปลายในช่วงของกลางวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่กลางดึกที่ตกหนักมานะคะพอเช้ามาอากาศก็เย็นนะคะแล้วก็มีสายฝนโปรยปลายโดยเฉพาะในส่วนของทางต่างอำเภอนะคะก็มีส่งเข้ามาแฟนรายการนะคะก็แจ้งเข้ามาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าที่บ้านปังปอนเนี่ยยังคงสัญจรได้ใช่ไหมคะเข้าออกได้ปกติใช่ไหม
0: วันนี้สัญจรได้ค่ะเพราะว่าในส่วนของการฝนตกหนักเนี่ยตกหนักช่วงกลางคืนเนี่ยพอช่วงเช้ามาเนี่ยก็เลยมีการเร่งระบายน้ำออกนะคะก็เลยออกจากบ้านได้นะคะสำหรับวันนี
1: ้ช่วงหน้าฝนก็ต้องลุ้นเป็นรายวันเลยก็มาได
0: ้
1: นะสำหรับดีเจด
0: ้
1: านของดีเจปังปอนนะคะ วันนี้นะคะ
0: ทุกวันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ชวนไปทำบุญที่ไหนคะไปรับพรมงคลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆสำหรับคนในอุดรธานีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะรู้ค่ะว่าถ้าอยากเฮงอยากปังเรื่องของการค้าขายเรื่องของโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไปหมู่ที่ไหนนะคะไปไหว้ที่ไหนต้องไปที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยอยู่คู่ชาวอุดรมานานมากนะคะซึ่งศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบัวนะคะแล้วก็เดินทางมาง่ายนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟค่ะที่นี่นะคะมีจุดที่ให้กราบไหว้นะคะขอพรทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะใครที่เข้าไปแล้วกลัวไหว้ไม่ถูกลำดับไม่ถูกนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามาที่นี่นะคะเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีจุดจำหน่ายธูปแล้วก็ชุดบูชานะคะรวมถึงมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เคล็ดลับความเฮงนะคะที่บอกต่อๆกันมาก็คือให้นำสิ่งของมาถวายก็คือส้มสี่ผลนะคะที่ถือว่าเป็นส้มมงคลนั่นเองนะคะและที่อยู่ใกล้เคียงกับในส่วนของศาลเจ้าปู่ย่าก็มีศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะคะที่เขาได้ออกแบบมาสวยนะคะแล้วก็สามารถเป็นจุดเช็คอินได้อีก1จุดค่ะแต่ที่วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะ18พฤษภาคมนะคะทางศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเขามีการจัดงานค่ะที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของเขาเลยทีเดียวนะคะนั่นคืองานปึงเถามาแซเนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าย่านั่นเองนะคะโดยงานค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะตำหนักหนองบัวค่ะไฮไลท์นะคะบอกเลยว่าวันนี้ใครไปเนี่ยอิ่มบุญอิ่มทองแน่นอนนะคะเพราะว่ามีพิธีสักการะองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะมีการแจกผัดหมี่มงคลด้วยนะคะที่เขาเชื่อว่าใครได้ทานแล้วเนี่ยจะอายุมั่นขวัญยืนนะคะอันนี้บอกเลยว่ามีแจกกันฟรีๆนะคะแล้ว

0: ีซุ้มอาหารมงคลมีโรงทานนะคะจากผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะกว่า30คณะเจ้าภาพนะคะเตรียมอาหารอร่อยๆไว้รอต้อนรับกันอยู่นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมค่ะให้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ในงานนะคะทีวีขนาดบิ๊กเบิ้มค่ะ85นิ้วเอากลับบ้านแบบเข่งๆกันเลยทีเดียวนะไซส์ใหญ่เลยทีเดียวนะพี
1: ่ค่ะ
0: บอกเลยว่าเย็นนี้ใครที่อยากจะรับความเฮงรับความมงคลห้ามพลาดเลยค่ะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะกับงานปึงเถามาแซประจำปี2569ค่ะ
1: ถ้าจะไปก็คือต้องนำส้มใช่ไหมคะนำส้มไปไหว้เองใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: จริงๆอยู่ด้านในก็มีนะคะในส่วนของศาลเจ้าปู่ย่าเขาจะมีทั้งในส่วนของจุดบริการธูปเทียนนะคะหรือว่าใครที่จะไปแก้ชงนะคะเขามีจุดบริการอยู่ด้านในค่ะ
1: อ๋อนะคะแล้วก
0: ็ใช่ค่ะบางคนนี่แบบไม่ได้เตรียมอะไรไปก็เข้าไปด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็มีจุดจำหน่ายให้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะใครที่อยากจะแบบว่ารับพรแบบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอยากเฮงอยากปังวันนี้พี่เสกก็ไปร่วมงานได้งานจัดวันนี้ตอนเย็นนะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็เห็นบอกว่ามีรางวัลด้วยของรางวัลเป็นทีวีใหญ่ๆใช่ไหมเอ่ย
0: ใช่แล้วค่ะ85นิ้วค่ะ
1: แ
0: ต่ตอนนี้เนี่ยก็มีแบบอิ่มบุญนะคะอิ่มบุญและอิ่มท้องเพราะว่ามีโรงทานกว่า30เจ้าภาพแล้วก็ลุ้นของรางวัลนะคะทีวีขนาดใหญ่นะคะเตรียมกลับบ้านกันด้วยนะคะบอกเลยว่างานนี้ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะในส่วนของอุดรธานีก็ไม่อยากให้พลาดนะคะมาร่วมรับบุญไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะดีเจปังปอนปิยพรพุทธีค่ะที่มา
0: บอกกล่าว
1: นะคะเล่าเรื่องดีๆสู่คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันอยู่ในช่วงนี้ด้วยขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ก็เป็นสายนะคะจากทางอุดรธานีนะคะแล้วก็ทางโคราชไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกับ Talk of the Town เรามาทอล์กกันจังหวัดนะคะบุรีรัมย์เรานะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วฉะนั้นทางททสำนักงานบุรีรัมย์เองก็มีจุดเช็คอินนะคะที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะนะคะบางคนอาจจะแวะมาที่บุรีรัมย์แล้วก็อาจจะแบบนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะบุรีรัมย์เราก็มีหลากหลายจุดนะคะที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นนะจุดแรกเลยที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบหน้าฝนนะคะมาเที่ยวเนี่ยก็จะได้เจอกับต้นไม้ที่กำลังเขียวขจีนะคะสวยงามค่ะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งที่นี่ก็มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนก็ไปไหว้พระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลไปขอพรนะคะพระสุทธรปอพิธนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานะคะหรืออาจจะไปชมนะคะไปชมวิวนะคะเมืองบุรีรัมย์ที่โอ้โหสวยงามมากๆนะคะและก็ยังมีปากป่องภูเขาไฟนะคะมีสะพานแขวนนะคะให้คุณได้แบบเดินชมทัศนียภาพปากป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะคุณผู้ฟังโอ้ถ้าไปช่วงนี้สวยงามมากๆบรรยากาศดีนะคะก็อยากจะแนะนำค่ะคุณผู้ฟังเพราะดิฉันไปมาแล้วนะคะสวยงามร่มรื่นนะคะเย็นสบายค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นะคะใครที่อยากจะนะคะหาสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวนะในตัวเมืองก็ใกล้ๆเมืองก็ลองนะคะไปเที่ยวได้ค่ะที่จุดแรกเลยก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงค่ะนะคะแล้วก็จุดเช็คอินต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไปเดินชมวิวทิวทัศน์นะคะไปออกกำลังกายไปปั่นจักรยานในช่วงยามเย็นๆหรืออาจจะไปดูนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกนะคะในช่วงยามเย็นก็ได้ค่ะนะคะหลังจากที่เราไปชมวิวทิวทัศน์หรือไปออกกำลังกายเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เข้าเมืองมาก็อาจจะหาของอร่อยอร่อยทานนะคะจุดเช็คอินต่อไปค่ะนั่นก็คือป่าท้องโก๋ชุมพลนะคะโอ้ใครที่แบบชอบนะป่าท้องโก๋ที่มีความกรอบนะกรอบนอกนุ่มในนะคะทานกับโอวัลตินนะคะนะคะร้อนๆก็ดีนะคะหรืออาหารมื้อเช้าก็ได้นะคะคุณผู้ฟังก็แวะไปได้ค่ะ

ซื้อนะคะทีเด็ดเลยค่ะก็คือลูกชิ้นยืนกินค่ะที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์อันนี้เรียกว่าเป็นตำนานนะคะความอร่อยนะคะที่อยู่คู่กับชาวบุรีรัมย์ค่ะนะคะก็นะคะมีน้ำจิ้มสูตรแบบสูตรเด็ดโบราณนะคะเป็นสูตรพริกแห้งมะขามเปียกนะคะโอ้โหที่มีแบบมายาวนานกว่า40ปีละนะคะคุณผู้ฟังใครที่มาบุรีรัมย์ก็ลองนะคะมาเที่ยวกันได้

0: ียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
4: สิบสองนาฬิกากับอีก56นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ในช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะนะคะอสมทบุรีรัมย์92ก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศแล้วก็ดิฉันดีเจปลอยฝนนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้กันค่ะ
0: ฟรีสไตล์วาไรตี้
4: ช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้นะคะฝากเชิญชวนสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะธนาคารเลือดของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจค่ะได้มานะคะร่วมบริจาคเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มหรือจะเป็นของว่างนะคะสำหรับผู้บริจาคโลหิตค่ะนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและเติมพลังหลังจากบริจาคโลหิตแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทุกการให้เนี่ยนะคะเป็นการเติมรอยยิ้มและก็มีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริจาคด้วยค่ะส่วนนะคะสิ่งของที่จะรับบริจาคนะคะก็จะมีถ้าเป็นเครื่องดื่มนะก็จะมีน้ำดื่มผลไม้นะเป็นผลไม้กล่องนะคะหรือเป็นขวดก็ได้นมกล่องนะคะนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะชากาแฟสำเร็จรูปหรือจะเป็นถ้าเป็นของว่างอาจจะเป็นพวกขนมปังแซนด์วิชนะคะบิสกิตเวเฟอร์นะคะผลไม้อบแห้งหรือจะเป็นถั่วอบขนมเพื่อสุขภาพนะคะขนมที่บรรจุแยกชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคเครื่องดื่มและของว่างนะคะเอาไว้ให้สำหรับผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์044615002ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีสาน360องศาแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดิฉันดีเจปรอยฝนขวัญเรือนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: อีสาน
5: อีสาน
6: อีสาน
5: อีสาน
6: 360
5: องศา

ควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บดีเอ็นเอแล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟทต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวิรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

สวัสดีในช่วงรอบบ่ายค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 92ค่ะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณต่อเนาะตั้งแต่ช่วงนู่นแหละช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะคะอ่ะก็อยู่ยาวไปค่ะจนถึง 17:00 นนะคะมีเพลงเพราะนะคะที่นำมาฝากในช่วงแรกของป๊อปปองกุลเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงสลักจิตนะคะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาดูคอมเมนต์กันก่อนซิใครที่เข้ามาทักทายดิฉันบ้างนะคะทางไลฟ์สดนะคะทางอสมทนะคะเพจของอสมทบุรีรัมย์ค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณป้าบรรเทานะคะคนแรกเลยวันนี้มาอะของแชมป์กันไปน่าจะโชคดีตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ คุณป้าบอกสวัสดีดีจ้านะคะน้องฝนที่ชุมชนโคกระเวียงแดดเหลืองๆนะเหลืองๆเหมือนฝนจะตกนะคะโอ้ก็ต้องรอลุ้นนะคะเป็นรายชั่วโมงนะคะสำหรับตอนนี้ที่ห้วยราชก็เริ่มคลึ้มมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็คล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะคะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็ต้องรอลุ้นนะในแต่ละวันว่าจะตกหรือเปล่านะคะตกไหมนะคะประมาณนั้นเลยหรือที่ไหนเป็นยังไงแชร์มาอยากจะรู้ในพื้นที่ของคุณผู้ฟังสัญญาณของเราตั้งแต่เข้าสู่ฝนมายังคงเหมือนเดิมไหมคะนะคะหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะลมเปลี่ยนทิศนะสัญญาณคลื่นของเรายังคงแข็งแรงดีหรือเปล่าก็ลองนะคะลองแชร์มานะคะฟังเพลงอะไรก็ช่วยเลือกกันเข้ามาได้ค่ะจะเป็นทางไลฟ์สดหรือจะเป็นทางไลน์นะคะ MCOT FM 92เพิ่มเพื่อนแล้วก็ขอเพลงได้เป็นภาษา

อังกฤษค่ะตัวพิมพ์เล็กนะทั้งหมดเลยนะคะหรือ044696089นะคะส่วนทางต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะไลฟ์นะคะอยู่ได้กันยาวเลยค่ะถึง 17:00 นนะคะอสมท .92 นั่นเองค่ะอย่าลืมนะเข้าไปกดติดตามนะคะเคาะจอเคาะใจให้หน่อยนะคะที่ TikTok นะคะช่วงชั่วโมงหน้านะคะประมาณ 14:00 นนะคะอยู่ยาวเลยค่ะ3ชั่วโมงนะใครอยากจะเห็นใครอยากจะมีส่วนร่วมก็ลองนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันแรกสำหรับเนี่ยช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะเปิดเทอมแบบนี้แล้วก็หน้าฝนด้วยต้องระมัดระวังค่ะนะคะโรคไข้หวัดนะคะไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนค่ะนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเจอพบนะคะสำหรับน้องๆนะคะป่วยไม่สบายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะคะเป็นการรวมตัวของน้องๆ นะคะมันถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่สบายเป็นโรคไข้หวัดก็จะมักระบาดนะคะการแพร่ระบาดก็จะค่อนข้างรวดเร็วเป็นกลุ่มเป็นกล้อนกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องดูแลนะคะสุขภาพทางโรงเรียนเองก็อาจจะต้องมีมาตรการนะคะมีมาตรการต้องยังไงเฝ้าเขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองนะคะคัดกรองน้องๆ นะคะคัดกรองทั้งไม่ใช่น้องๆเท่านั้นนะคะทั้งครูนะคะบุคลากรก่อนที่จะเข้าโรงเรียนด้วยหรือใครอาจจะแบบมีอาการไอเจ็บคอนะคะก็ควรจะต้องหยุดเรียนทันทีค่ะนะคะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้น้องๆเนี่ยล้างมือแล้วก็ต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีด้วยนะคะห้องเรียนก็อาจจะต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศนะคะลดความแออัดในห้องเรียนนะคะทำความสะอาดจุดที่สัมผัสร่วมอย่างเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบไม่สบายนะคะผิดปกติอาจจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะหรือถ้าเจอน้องๆไม่สบาย1คนเนี่ยอันนี้ต้องให้น้องๆหยุดเรียนแล้วก็รักษาตัวนะคะให้หายดีก่อนค่อยกลับมาเรียนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในโรงเรียนแล้วมันจะระบาดนะคะได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆค่ะและในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เขาก็มีการเปิดให้ได้แบบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะตามฤดูกาลนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คืออย่างเช่นกลุ่มแรกจะเป็นหญิงตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์ที่แนะนำก็คือประมาณ 12-20 สัปดาห์นะคะแล้วก็เด็กอายุ6เดือนไปจนถึงอายุต่ำกว่า5ปีค่ะนะคะแล้วก็คนที่อาจจะมีผู้ป่วยนะที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นปอดอุดกลั้นเรื้อรังหอบหืดนะหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายนะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานนะคะคนสูงอายุตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มที่เป็นโรคทารัสทีเมียนะคะหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะโรคอ้วนอ้วนตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปค่ะหรือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะคะฉีดฟรีค่ะนะคะยังไงก็ไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ให้บริการไปจนถึง31สิงหาคมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังไงก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะฟรีตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึง31สิงหาคมค่ะแต่ถ้าอยากฟังเพลง044696089ต่อด้วยณ ณทองนะคะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

งานจากจุอี้ภูวศิษฐ์ค่ะชื่อเพลงณนาทองนะคะเลือกมาฝากกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะพี่ดิเลกมาแล้วประคนชัยฝนตกนิดเดียวนะคะฝนตกเมื่อวานใช่ไหมคะหรือว่าวันนี้เอ่ยนะคะครึ้มๆ มาแล้วห้วยราดค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก24นาทีแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆจากทางเทศบาลนครบุรีรัมย์มาฝากกันด้วยค่ะนะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนหน้าร้านให้เป็นหน้าจอเอ๊ยยังไงนะคะฝากเชิญชวนนะคะไปถึงพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะได้มาเข้าร่วมโครงการค่ะเป็นโครงการฝึกอบรมแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนค่ะในหัวข้อนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือการยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์มืออาชีพค่ะ

จัดอบรมฟรีนะคะงานนี้มีแต่ฟรีกับฟรี 26-28 พฤษภาคมนี้นะคะจัดที่ห้องประชุมสภานะคะอยู่ชั้น4ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะนะคะก็จะมีเรื่องของการขายออนไลน์นะคะขายยังไงเอ๊ะขายให้ปังในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะแบบจับมือให้เราทำเลยนะคะหยุดกังวลเรื่องลูกค้าเดินเงียบโอ้ยังไงนะคะในยุคนี้ใครๆก็ช็อปผ่านมือถือนะคะถ้าคุณยังไม่เริ่มเราก็จะพาคุณทำเองประมาณนั้นค่ะโอ้น่าสนใจมากๆนะคะตอนนี้จริงๆเนี่ยได้ปิดรับของการสมัครไปแล้วแต่ว่านะคะตอนนี้ได้ขยายเวลารับสมัครนะคะออกไปจนถึง22นะคะ22พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นตอนนี้ยังทันนะคะเรียกว่าจัดโอ้โหจัดอบรมแบบเวิร์กช็อปนะจับมือคุณทำเลยตลอดทั้ง3วันเต็มๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนสร้างตัวตนสร้างยังไงสอนทั้งเทคนิคการขายนะคะแล้วก็พาลงมือแบบขายจริงๆเลยนะคะใครสนใจก็สมัครได้นะคะถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปก่อนก็ได้นะคะที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจัดอบรมก็คือเริ่ม26ถึง28พฤษภาคมนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายเพราะเวลาหมดแล้วก่อนพักกันสักครู่เดียวนะคะดิฉันจะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงฉันคือดวงจันทร์ใครที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้คุณแค่บางคนนะคะฟังเพลงอะไรดีเอ่ยฟังอยู่พื้นที่ไหนคะชั่วโมงหน้าเพลงเพราะรอคุณอยู่นะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

นี่คือท้องฟ้านะคะเลือกมาฝากแล้วก็หนีห่างนี่ห่างทางแคนดงนะคะขอเข้ามาก็จะเป็นเพลงประจำตัวนะคะของพี่ๆนะ ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทักทายทางไลน์พี่อะไรนะดาพี่ดังปักนะพี่ดังปักนะดังปักแบตเตอรี่นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปรอยขอที่อยู่ด้วยและเบอร์ด้วยนะบอกว่าน่าจากจันทบุรีน่าจะแบบทุเรียนนะ บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทุเรียนมาให้ทานโอ้ยขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะกลับมาดูทาง Facebook Live นะคะวันนี้คุณแม่บุญเลียนนะคะคุณแม่บุญเลียนสวัสดีจ้ะลูกปลอยฝนคนสวยลืมเลยนั่นเนี่ยนะแม่หยุด2วันนะคะวันจันทร์ก็แม่คุณแม่ทำเป็นลืมใช่ไหมคะแล้วก็อากาศเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้แต่ว่าแดดแรงค่ะแล้วก็ส่งดอกไม้นะคะมาให้1ช่อแล้วก็คุณทองคำนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็มีส่งใจส้มมาคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะกำลังใจนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่อสมท92ค่ะหน้าที่ของปล่อยฝนนะคะคุณผู้ฟังค่ะ21พฤษภาคมวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ค่ะโอ้โหใครที่แบบว่าว่างงานอยากจะมีงานทำนะตอนนี้โอกาสงานมาถึงแล้วค่ะครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดงานนะคะคนไทยต้องมีงานทำค่ะนะคะงานนี้ขนเอาตำแหน่งงานมาเพียบเลยทั้งน้องๆ นะที่เป็นเด็กจบใหม่หรือว่าใครที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆเนี่ยห้ามพลาดนะคะมีตำแหน่งงานว่างหรือนะเยอะกว่า 1,000 อัตรารออยู่ค่ะนะคะหรือมาสมัครงานกับนายจ้างมากกว่า20แห่งนะคะมีคลินิกเป็นแนะแนวอาชีพแนะแนวในเรื่องของการทำงานด้วยหรือว่าใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนะคะทำงานที่บ้านเราอาจจะเบื่อลองอยากไปที่ต่างประเทศดูซิมีนะคะลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้ช็อปสินค้าจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ผู้พิการด้วยค่ะมีบริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแบบครบวงจรเลยงานนี้นะคะอย่าลืมค่ะเตรียมเอกสารที่จะต้องสมัครงานด้วยนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษารูปนะคะเป็นรูปถ่าย1นิ้วหรือ2นิ้วเอกสารอื่นๆด้วยถ้ามีนำไปด้วยอย่างเช่นบางคนอาจจะเปลี่ยนชื่อสกุลทะเบียนสมรสนะคะใบผ่านการเกณฑ์ทหารต่างๆนำไปด้วยให้พร้อมค่ะเพราะว่าเอกสารที่จะต้องใช้เนี่ย1ชุดต่อการสมัครงาน1บริษัทค่ะนะคะใครคิดว่างานนี้โอ้โหตำแหน่งงานเยอะอยากจะสมัครเอาไว้หลายๆบริษัทก็

ต้องเตรียมไปเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะงานนี้จัดในช่วงของวันที่11พฤษภาคมค่ะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่โรบินสันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับใครที่หางานกันอยู่นะคะก็โอกาสครั้งนี้ห้ามพลาดค่ะนะคะเพราะมีตำแหน่งงานเยอะมากๆนะคะนอกจากนี้ค่ะโอกาสทองของชายไทยนะคะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสำหรับผู้สนใจที่จะไปฝึกงานญี่ปุ่นนะคะมีอยู่4รอบด้วยกันที่เขาเปิดนะคะคุณผู้ฟัง4รอบนะคะอย่างเช่นรอบแรกก็คือเดือนนี้นะคะรอบแรกก็คือ 1-31 พฤษภาคมนะคะจะมีการสอบในช่วงของวันที่5มิถุนายนนะคะส่วนรอบที่2นะคะรอบที่2ก็เดือนมิถุนายนแต่ว่าจะไปสอบในวันที่6ค่ะนะคะรอบที่3กรกฎาคมนะคะสอบวันที่6สิงหานะคะแล้วก็รอบสุดท้ายคือ 1-31 สิงหาคมก็จะไปสอบในวันที่4กันยายนค่ะส่วนลักษณะงานที่เปิดรับก็จะมีพวกประเภทอุตสาหกรรมการผลิตงานอุตสาหกรรมก่อสร้างค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะเพศชายเท่านั้นอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีนะคะเกินนี้ไม่รับค่ะวุฒิการศึกษาม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีค่ะไม่จำกัดสาขาวิชานะคะส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงนะคะพ้นภาระการรับราชการทหารแล้วร่างกายไม่มีรอยสักจะเป็นเล็กใหญ่ก็ตามนะคะไม่มีประวัติอาชญากรรมสายตาปกติไม่เอียงไม่บอดสีไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนหลักฐานนะที่จะต้องเตรียมก็มีรูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้คือไม่เกิน6เดือนบัตรประจำตัวประชาชนวุฒิการศึกษาหลักฐานทางทหารนะคะสนใจยังไงก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่04466-6538ต่อ106ค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หรือฟังไม่ทันนะคะติดต่อหลังไมค์ได้044-696-089ต่อด้วยวาดไว้งานจากโบกี้ไลออนค่ะคุณเคนนะคะเห็นแวบๆเข้ามาทางไลน์นะคะฟังเพลงอะไรดีคะวันนี้

งั้นจากโบกี้ไลออนค่ะชื่อเพลงวาดไหวนะคะส่วนเพลงใจบอกว่าใช่ของลุลานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะได้เป็นชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วก็คุณเคนบอกว่าสวัสดีครับขอฟังเพลงไม่นานก็ชินด้วยงานจากฟินโอเคได้ค่ะนะคะอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายละนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนคุณผู้ฟังคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงนะคะก็จะฝากเชิญชวนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแคนดงค่ะที่มีความโดดเด่นในด้านฝีมือนะคะเข้ารับการสมัครคัดเลือกค่ะเพื่อที่จะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นด้วยค่ะชิงเงินชิงรางวัลอันทรงเกียรตินะคะหม่อมงามจิตบูรชัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะส่วนหมู่บ้านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้5ประเภทหลักๆเลยค่ะก็จะมีอย่างเช่นถ้าเป็นงานผ้าทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะผ้าทอมือนะคะส่วนงานจักสานนะคะอย่างเช่นตะกร้าเสื้อหรือจะเป็นไม้ไผ่ผักตบชวาก็ได้นะส่วนงานเครื่องปั้นดินเผานะคะงานไม้งานประดิษฐ์หางานหัตถกรรมอื่นๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะส่วนหลักเกณฑ์ที่เขาเลือกนะคะที่สำคัญเลยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะพิจารณาหมู่บ้านที่ไม่ใช่แค่ความสวยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้เอาไปต่อยอดภูมิปัญญาให้กลายเป็นรายได้เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มที่โปร่งใสสมาชิกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกระบวนการทำคือจะไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรกันอย่างยั่งยืนค่ะนะคะและสุดท้ายก็คือสืบสานภูมิปัญญาก็จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้สูญหายนั่นเองอันนี้คือสำคัญมากๆค่ะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกระดับดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทเลยพร้อมโล่เกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรนะคะหม่อมงามจิตบูรชัดด้วยค่ะนะคะฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะหมู่บ้านใดที่มีความพร้อมนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงค่ะอยู่ชั้น2หรือนะคะติดต่อฝ่ายพัฒนากรนะคะประจำตำบลของท่านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการอสมทเพื่อชุมชนเวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะคะถึงนู่นแหละ17:05 น.นะคะจะเป็นเพลงใหม่นะคะเพลงใหม่เก่ากลางๆนะคะเก่านิดๆ นะก็จะไปอยู่ช่วงท้ายๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วแต่บรรยากาศนะใครชอบประมาณไหนก็มีส่วนร่วมนะคะช่วยเลือกเข้ามาได้เลยทิ้งท้ายไม่นานก็ชินค่ะงานจากฟินเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณที่อสมท.92นะคะ

0: หมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปนน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%โดยมีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงิน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: ีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
3: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

นี่คือใจบอกว่าใช่นะคะถ้าใจเราบอกว่าใช่ก็น่าจะใช่แหละเงินจากลุลานะคะพี่สาวนะคะแถวๆกระสังขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วโอเคเปิดให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่นานก็ชินด้วยของฟินเปิดไม่จบได้ฟังอีกรอบหนึ่งช่วงท้ายๆนะคะคุณแชมป์ขอเข้ามาแล้วก็เออไม่ใช่สิคุณเคนนะคุณเคนขอมาส่วนคุณแชมป์เนี่ยอะไรนะดีๆสักอย่างนึงดิฉันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คนะคอมเมนต์ที่เม้นมาในช่วงที่เราไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็มีหลังไมค์ของเราก็มี1เพลงของป่ามีด้วยนะคะห้องสีมุมซ้ายโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะหลายพื้นที่วันนี้ก็มีครึ้มๆนะคะทางสิงห์บุรียินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องอสมท92ของเราทาง TikTok นะคะพี่ลิฟสิงห์บุรีมาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆที่เคาะจอเคาะใจให้นะคะมี1คนนี่แหละนะเป็นกำลังใจนะเคาะให้ดิฉันอยู่ช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาชมผ่านมานะคะแวะมาก็อย่าลืมกดติดตามอสมทบุรีรัมย์ให้ด้วยค่ะทางต่อๆเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ 5,000 คนที่เข้ามาชมนะ 5,000 คนอ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังอสมทของเรา92ค่ะสถานีเพลงเพราะนะคะอยู่กับดิฉันปลอยฝนกันต่อไปถึง 17:00 นคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ใครที่ปลูกนะปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยจะโตไม่ให้ผลผลิตเลยใบไม่เขียวดอกไม่ต้องพูดถึงนะคะผลยิ่งไม่ติดใหญ่ถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็แล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลองเปิดใจเลือกใช้ดินเน่านะคะดินเน่านั้นเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินมีความเปรี้ยวมีความเค็มต่างๆนะคะให้กลับมาแบบมีความร่วนซุยเหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะเพราะว่าตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาเพราะว่าเขาจะมีจุลินทรีย์ที่แบบเข้มข้นกว่า10หน่วยที่เราใช้นะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดเลยทีเดียวค่ะก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารดูดซึมได้แบบทันทีนะคะพอพืชดูดซึมเอา

ไปใช้ได้ทันทีมันก็จะโตเร็วนั่นเองค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากๆนะคะขอแค่มีดินเน่า1ขวด1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200นะคะได้200ถึง500ลิตรเลยค่ะผสมแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ5ถึง7ไร่โอ้สบายมากนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงโปรพิเศษซื้อดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์021143990ค่ะ02114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันด้วยอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆนะคะอาจจะเข้าไปช็อปนะสินค้าอื่นๆได้ที่ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ฟังมีคุณกำพลนะคะที่เข้ามาชมนะคะบอกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอสมท92นะคะฟังอยู่ที่ไหนก็ทักทายได้ขอฟังเพลงได้แล้วก็คุณธนูบอกว่าสวยครับนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะของปามี่กันก่อนเลยนี่คือห้องสี่มุมสายแล้วก็มีวอนนะคะที่ขอมาจากทางสิงห์บุรีด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะจะเป็นช่วงเบรกต่อไปนะคะเดี๋ยวปล่อยเลือกให้ฟังเล่นให้ฟัง

นะคะเป็นเสียงร้องของปามี่ค่ะเพราะๆนะคะเลือกมาฝากกันนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงอื่นๆก็ยินดีนะคะทางไลน์ก็ได้นะคะ MCOT FM 92วันนี้ใครเข้าห้องเรียนช้ากันบ้างนะป่าเชิดหายไปไหนพี่เป็นต่อนะคะหลายคนเลย ทางไลน์นะคะทักได้แล้วก็ทาง TikTok นะคะช่วงนี้ที่เราไลฟ์กันนะคะอ่ะยังไงขอเพลงเพิ่มเติมได้หรือจะเป็น044696089เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนไปส่งท้ายกันกับเพลงวอนงานจาก The Peace Band แนะนำมานะคะพี่ลิฟจากทางสิงห์บุรีบอกว่าคลึมๆส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมารอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนคำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
7: ติดตาม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นี่คือถ้าเธอรักฉันจริงนะคะเป็นเสียงร้องของ Tree Man Down แล้วก็นะคะงานจาก Fellow Fellow นะคะชื่อเพลงตามใจค่ะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะอสมท92ของเรานะคะส่วนทางดังปักนะคะแบตเตอรี่เนี่ยนะคะพี่ๆก็ขอเป็นของดาเข้ามาด้วยน้ำเต็มแก้วโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่พรชัยพี่พรชัยวันนี้มาแล้วอยากจะฟังเพลงขวานบินของสิงโตถ้าซื้อหวยก็คงจะถูกนะคะปล่อยตั้งเอาไว้พอดีกะว่าจะเล่นสำหรับวันนี้นะคะเอาพูดถึงนะในเรื่องของหวยนะเมื่อวานนี้ก็โอ้ใช่ไหมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะกับมหาเศรษฐีของบุรีรัมย์เรานะน่าจะเป็นแถวๆลำปลายมาสหรือเปล่าเป็นอาจารย์นะที่โอ้โชคดีรับไปนะ12ล้านเนาะๆนะก็เนาะนะคะโชคชะตานะคะดวงใครดวงมันประมาณนั้นนะเห็นไหมเขาดวงดีเป็นมหาเศรษฐีค่ะของเราก็ลุยสู้กันต่อไปนะขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังอสมท92ของเรานะคะยังคงเพิ่มเติมเพลงได้เรื่อยๆนะคะยาวเลยค่ะจนถึง17นาฬิกาคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะพี่ปลอยจะไลฟ์นะคะทาง TikTok เนี่ยถึงกี่โมง17นาฬิกาค่ะ5โมงเย็นเลยนะใครอยากจะเห็นหรือส่งกำลังใจก็ลองเข้าไปกดติดตามนะคะอสมทบุรีรัมย์ได้ค่ะต่อๆของเราตอนนี้นะคะรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทักทายแล้วก็ขอเพลงกับเราได้เช่นเดียวกันฝากไปแถวๆจันทบุรีด้วยนี่คือน้ำเต็มแก้วจากดาอินโดฟินค่ะฟังผ่านทางออนไลน์นะคะ

ี่คือน้ำเต็มแก้วนะคะจากไดอินโดฟินค่ะเพลงเพราะที่คุณเลือกมานะคะขอบคุณมากๆติดตามฟังอสมทผ่านทางออนไลน์เห็นไหมใครยังไม่มีแอปMCOT Connect รีบเลยนะคะไปโหลดมานะคะติดไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังอยู่โซนไหนต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเออนึกถึงอยากจะฟังเอ๊ะดีเจปล่อยฝนจังเลยอสมท92ฟังได้ทุกที่นะคะขอแค่มีเน็ตเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะยังเหลือขวัญบิ่นสิงโตแล้วก็โจ๊กโซคูโอเคค่ะคุณพี่พรชัยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทาง LINE นะคะ LINE สมาชิก LINE ใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนแอด LINE ได้นะคะ MCOTFM92 ค่ะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะสวัสดีพี่ชายพี่สมชายด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็ติดตามอสมทบุรีรัมย์นะคะรวมถึงหลายๆคนนะที่เข้ามานะบอกว่าฟังอสมททุกวันเลยฟังอสมทไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยน่ารักมากนะพี่แสวงนะคะบอกว่าหยุดไป2วันเนี่ยคิดถึงเสียงดีเจนะตอนนี้มาละอ่ะส่งกำลังใจให้นะคะเข้าใจให้ปล่อยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจอเขาก็จะดับนะบอกว่าเดี๋ยวอีก5วิเนี่ยนะคะหน้าจอของคุณจะจบแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าอยากให้เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันยาวถึง5โมงเย็นก็พยายามเคาะนะเคาะจอเคาะใจนะคะอ่ะช่วงนี้หน้าฝนค่ะหน้าฟ้าหน้าฝนยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษยุงชุมนะคะใครโดนกัดโอ้บางทีเราโชคร้ายถ้าเกิดว่าโดนยุงลายกัดแค่ตัวเดียวก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ายุงตัวนั้นมีเชื้อนะคะเราก็ต้องเสียเวลาทั้งในเรื่องของการรักษาด้วยนะเสียทั้งเงินด้วยฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราจะดูแลตัวเองแบบนะคะเนิ่นๆดูแลตัวเองได้ทั้งครอบครัวแบบสบายๆค่ะต้องมีเครื่องดักยุงแล้วล่ะนะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะใช้งานยังไงใช้งานง่ายมากค่ะสมาร์ทการ์ดนะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กลงไปเนี่ยแสงไฟที่เป็นนีออนนะคะสีออกม่วงๆตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาค่ะแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปเลยไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงของเขาออกแบบมาเป็น2ชั้นค่ะนะคะที่สำคัญคือบางคนมันจะเหม็นไหมนะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีควันด้วยนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยค่ะคุณผู้ฟังซื้อไว้เนี่ยตั้งกลางบ้านไว้เลยนะคะก็จะช่วยปกป้องคุณได้ทั้งครอบครัวฉะนั้นช่วงนี้ใครฟังอยู่บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเรามีโปรค่ะ

พิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟดี1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกเลยรับเพิ่มคันหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690บาทไม่พอมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วย1เครื่อง690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำนะ990บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังโทรมาที่เบอร์026660008นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเครื่องมันมีปัญหาเครื่องเสียนะคะภายในระยะเวลาแค่1ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยค่ะย้ำอีกทีเบอร์โทร026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะหนึ่งเพลงเพราะนะคะที่คุณเลือกมาเช่นกันขวานบิ่น

พลงนี้พี่พรชัยแนะนำเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยกับขวานบิ่นแล้วก็มีอะไรอ่ะพี่ไพศาลหรือเปล่านะคะทางไลน์บอกว่าขอฟังเพลงชู้ทางใจของหลงลงลายหลงลงลายเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะช่วงนี้เราเล่นแบบแนวขอเป็นสตริงนะคะพี่ได้เดี๋ยวถ้ามีเพลงอื่นเดี๋ยวลองเลือกเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะคะปิดท้ายหนึ่งเพลงของลาบานูนแนะนำเข้ามาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง TikTok อาจจะไม่จบนะไม่จบเดี๋ยวปล่อยเปิดให้ฟังใหม่ต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

0: ฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์คช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: โควิด -19 ยังไม่หายไปไหนปี2568สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้าง

0: รักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

นี่คือให้เธอนะคะจากพี่วสันต์ค่ะแนะนำมานะคะจากทางไกลติดตามฟังนะคะผ่านทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้ด้วยแล้วก็ชื่อวิเศษเปิดไม่จบนะนะคะขอมาเช่นเดียวกันค่ะนะคะได้ฟังกันหลายรอบเลยแล้วก็ป่าเชอร์ทักทายด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีดีเจปรอยฝนคนสวยเอาวันนี้มาช้าไหมไม่ช้าใช่ไหมมาช้า1ชั่วโมงมาเร็ว1ชั่วโมงวันนี้นะคะไม่หักคะแนนให้อภัยนะหยุดเสาร์อาทิตย์กันไปนะคะบอกว่าขอฟังเพลงอกข้างซ้ายน่าจะเป็นโมทีฟโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็หลังไมค์นะคะบอกคุณตานะคุณหนูปล่อยฝนคนสวยนะคุณหนูปล่อยฝนอยากจะฟังเพลงอธิษฐานรักนะแต่ว่าเป็นเพลงเก่าอ่ะเดี๋ยวปล่อยจะเล่นให้เป็นชั่วโมงหน้าสุดท้ายเลยแล้วก็ถ้าไม่งั้นบอกเดี๋ยวคุณตาจะไปรีบไปฟังข่าวยังไงนะคะเพลงก็อยากฟังนะคะบอกถ้าไม่งั้นเอาเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่ดีเจปลอยฝนชอบ1เพลงให้นะคะโอเคได้ๆเดี๋ยวปลอยจะเลือกเป็นอธิษฐานให้ฟังก็แล้วกันเนาะขอบคุณค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะชั่วโมงที่3กันแล้วค่ะนะคะอสมท92หน้าที่ของปลอยฝนนะคะมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเรามีสาระนะคะนานๆทีเราจะมีสาระนะคะมาฝากค่ะมาดูสารอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับคนที่ทำงานเราทำงานหนักเราก็ยิ่งต้องนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพเราให้ดีค่ะคุณผู้ฟังมันมีสารอาหารอะไรบ้างล่ะที่มันสำคัญสำหรับคนที่ทำงานนะคะวัยวัยอย่างเรานี่แหละใช่ไหมนะคะมีวิตามินดีนะคะวิตามินดีร่างกายสังเคราะห์ได้จากแสงแดดนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีกิจกรรมแบบกลางแจ้งนะดิฉันเชื่อว่าหลายคนโอ้โหไม่ค่อยจะเจอแดดนะคะตื่นเช้ามาก็ทำงานนะคะตะวันยังไม่ขึ้นนะก็ออกจากบ้านแต่เช้าเลยยังไม่มีแดดประมาณนั้นนะคะพอถึงที่ทำงานก็เนาะแล้วก็เลิกงานก็นะแดดก็หมดไปประมาณนั้นไม่ค่อยจะได้เจอแดดนะคุณผู้ฟังคนเราเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะเจอแดดบ้างนะคะอย่างน้อยคือสัปดาห์ละ3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือไม่ยังไงเราถ้าหากว่าเราไม่ร่างกายเราไม่ค่อยจะแบบเจอแดดในยามเช้าสักเท่าไหร่อาจจะต้องหานะคะหาอาหารที่มีวิตามินดีนะคะยังไงวิตามินดีหาได้จากที่ไหนปลาค่ะคุณผู้ฟังเห็ดก็มีตับด้วยนะคะไข่แดงธัญพืชนมนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วยังมีพวกแคลเซียมแคลเซียมก็จะไปช่วยให้มวลกระดูกของเราแข็งแรงนะคะลดความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนค่ะนะคะควรจะได้รับประมาณ800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและเราจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะคุณผู้ฟังแคลเซียมแนะนำอาหารค่ะพวกนมนะคะพวกกุ้งแห้งนะปลาเล็กปลาน้อยนะกุ้งฝอยพวกงาดำพวกเต้าหู้เหลืองค่ะนะคะผักใบเขียวก็จะมีแคลเซียมด้วยค่ะนอกจากนี้มีวิตามินซีนะคะอันนี้เรารู้กันดีอยู่นะนะคะหาทานได้นะคะอย่างเช่นผลไม้ที่มีวิตามินซีก็พวกฝรั่งนะคะพวกมะขามป้อมกีวีนะคะสตรอเบอรี่ผักคะน้าก็มีวิตามินซีค่ะบรอกโคลีนะคะพริกหวานหลากสีนะคะวิตามิน B ค่ะวิตามิน B ตัวนี้บำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทโอ้นะดิฉันต้องหามากินนะช่วงนี้นะคะอาหารที่แนะนำค่ะนะคะเป็นอาหารพวกประเภททะเลนะปลาทะเลพวกนมเนี่ยนะคะโยเกิร์ตพวกไข่นะคะไข่พวกถั่วพวกผักใบเขียวค่ะนะคะและพวกธาตุเหล็กอันนี้ก็สำคัญค่ะจะช่วยทำให้เลือดของเรามันไหลเวียนได้ดีนะออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะ

ทำให้แบบว่ามันสดชื่นไม่อ่อนเพลียค่ะนะคะส่วนอาหารอะไรบ้างล่ะที่มีธาตุเหล็กก็พวกเลือดหมูนะคะพวกตับเนี่ยตับจะเป็นตับหมูก็ได้นะคะผักใบเขียวธัญพืชนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการที่เราเสริมวิตามินซีร่วมด้วยเนี่ยมันจะทำให้ช่วยในเรื่องการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนอกจากสารอาหารนะคะที่จะไปบำรุงสุขภาพแล้วคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะทานอาหารดีก็ออกกำลังกายนะคะร่วมด้วยแล้วก็ออกกำลังกายให้เพียงพอพักผ่อนนอนต้องเพียงพอด้วยค่ะนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะใจก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะทำให้เรามีแบบว่าสุขภาพดีค่ะนะคะมีอายุที่แบบอายุยืนนั่นเองค่ะอย่าเครียดนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงอยู่กับเราแบบนี้แหละอสมท .92 นะคะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพราะว่าหลายคนก็แจ้งมาฟังอสมทเป็นประจำแล้วก็ทักมาเออนี่หรอหน้าดีเจปล่อยฝนเป็นประมาณนี้ใช่ไหม หรือยังไงนะคะเพิ่งฟังอสมททุกวันเลยแต่ว่าไม่เคยเห็นดีเจนะคะอ่ะก็ทักทายกันได้นะคะทางไลฟ์สดนะทาง TikTok กันอยู่นะคะกดติดตามอสมทบุรีรัมย์ให้ปล่อยด้วยกันแล้วกันค่ะมาแล้วอกข้างซ้ายงานจากโมทีฟนะคะป่าเชิดของเราขอมาทางไลน์ค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: หน้าฝนนี้โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท

งั้นจากดูบดูนะคะชื่อเพลงโอ้ใจเอ๋ยค่ะต่อเนื่องกันมากับรักไม่รู้ดับนะคะจากพี่สุเมธแอนด์ปังนะคะขอเข้ามาเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็อธิษฐานรักของแบทเชอร์นะคะฝากไปถึงคุณตาด้วยก็แล้วกันค่ะบอกว่าให้ปลอยฝนเลือกให้นะคะเกี่ยวกับอธิษฐานเดี๋ยวปลอยก็เปิดไปแล้วนะคุณตาน่าจะได้ฟังแล้วก็มีเพิ่มเติมมาใจฉันอยู่กับเธอด้วยค่ะทางต่อนะติ๊กต็อกนะคะขอมาของพี่ปูแบ็คเฮดแล้วก็ทีมงานเทศบาลนครอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดอันนี้ก็น่าจะเป็นเพลงประจำนะคะของพี่เขานะคะทำงานไปด้วยเนาะยังไม่เลิกงานค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะเคยเจอไหมปัญหาเหล่านี้นะคะปัญหาบ้านนะคะไฟหน้าบ้านเราไม่พอมืดตื้อมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นแล้วก็จะเสี่ยงทั้งขโมยบ้างละทั้งอุบัติเหตุด้วยนะคะหรือว่าบางจุดเนี่ยหลายคนอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟแบบวุ่นวายไปใหญ่เสียเงินด้วยเสียทั้งเวลาด้วยแล้วก็ค่าไฟโอ้นะคะขึ้นทุกเดือนอีกแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณเลือกนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง 2,448 ดวงกันเลยค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าเขาจะแบบว่าให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรเลยนะคะโคตรอะไรโคตรจุนะคะ50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งก็ง่ายแถมมีสายยาวให้ถึง5เมตรเลยนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมก็ได้กันน้ำกันฝนได้นะคะไม่มีหวั่นแน่นอนค่ะส่วนเครื่องใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเขาสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไปใช้นะคะช่วงนี้สั่งซื้อรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมกับโคมไฟเป็น LED ให้อีก2อันไปเลยไม่หมดนะคะยังมีแว่นกันแดดแบบคระให้อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะโทรที่เบอร์02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะมีค่าจะส่งและประกันสินค้าอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองค่ะยังไงช็อปนะคะเพิ่มเติมได้ที่ช็อปมาเนียเพราะว่ามีสินค้าอื่นๆนะคะให้คุณได้ช็อปแบบจุใจอย่างแน่นอนนะคะยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะแถวๆนางรองนะคะพี่แสวงบอกว่านางรองอะไรอ่ะอ๋อฝนแรงนะคะก็เลยอยากจะฟังใจฉันตามเธอไปด้วยอย่างโอมโอเคนะคะจัดให้แล้วก็มีนะคะสาวลี่นะคะเพิ่มเติมมาของพี่ประโมทมีไหมนะคะได้ค่ะมีนะคะเดี๋ยวเช็คให้ว่าจะฟังเพลงอะไรดีนะคะหลายคนก็ติดตามทาง TikTok ที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้ด้วยมาแล้วใจฉันอยู่กับเธอเงินจากพี่ปูแบ็คเคสนะคะ

นี่คือใจฉันอยู่กับเธอนะคะจากพี่ปูแบ็คเคสนั่นเองค่ะคุณเลือกกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งนะคะส่งท้ายกันเอาไว้กับเพลงของประโมทนะคะไม่เป็นอะไรเนาะส่วนชั่วโมงหน้าเนี่ยมันมีสุขอย่าไปเล่าแล้วก็มีอะไรนะใจฉันตามเธอไปนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวได้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามส่งท้ายกันกับเพลงนี้เลยขอมาสาวลี่อยากจะฟังเพลงไม่เป็นอะไรนู่นแหละโซนแถวๆกรุงเทพไปทำงานนะคะจากทางสปป.ลาวแต่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครก็ได้ฟังอสมทนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอสมท92ค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันวนพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มูซในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมะดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มก้าวถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่ม

0: เครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรจน์กรมข่ายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายชรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้400,000 ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้น้ำมัน B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัม

0: จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ันจากยังโอมนะคะใจฉันตามเธอไปค่ะพี่แสวงขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะทาง TikTok นะคะน่าจะฟังอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็ฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะคะแล้วก็มีค่ำคืนนี้ค่ะเป็นเพลงของเท่จำปาศักดิ์นะคะอ่ะเป็นเพลงเพราะๆนะซึ่งดิฉันก็เพิ่งจะนึกได้นะคะว่าเป็นเพลงเพราะก็เลยนำมาเปิดให้ได้ฟังในช่วงชั่วโมงสุดท้ายค่ะนะคะก่อนที่หลายคนจะเดินทางกลับบ้านมาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างจะมืดมาอีกแล้วนะคะน่าจะวันเวลาราชการเวลาราชการนะคะฝนฟ้าตอนนี้จ้องอยู่เนาะ ขอบคุณมากๆนะคะยังเหลือเพลงของพี่เพชรนะของเพชรพฤษภาด้วยสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดเพิ่มเติมมาโซนในตัวเมืองค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หลายคนก็นะคะบางครั้งต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเราจะฝากบ้านไว้กับคนอื่นมันก็กระไรอยู่ฉะนั้นต้องมีตัวช่วยดูบ้านค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับกล้องวงจรปิดค่ะนั่นก็คือมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ค่ะคุณสั่งซื้อมาเนี่ยคุณสามารถที่จะติดเองได้เลยไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายแบบว่ามันวุ่นวายนะคะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้สามารถเชื่อมกับมือถือได้ขอแค่มี Wi-Fi เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะได้แบบสบายๆถ้าเป็นกลางคืนล่ะมองเห็นไหมไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดๆนะจับภาพได้หมดเลยจะเป็นกลางวันกลางคืนและยังมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนกับคุยวิดีโอคอลเลยค่ะนะคะทำได้ดีไม่มีสะดุดเพราะว่าทั้งหมดทำผ่านมือถือ ง่ายๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าตัวกล้องเขาสามารถหมุนรอบบ้านได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นจะลงก็ได้ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติดหลายตัวค่ะนะคะและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วจะส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันผิดปกตินะกล้องของคุณจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะนะคะติดนอกบ้านสบายมากกันน้ำกันฝนได้นะคะคุณผู้ฟังทั้งหมดเราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,290บาทเท่านั้น1,290บาทและช่วงนี้เป็นช่วงโปรด้วยค่ะซื้อ1แถมไปเลย1อาจจะหาเพื่อนๆ นะคะหาเพื่อนคละก็เฉลี่ยแล้ว600กว่าบาทได้กล้องคุณภาพดีไปใช้นะคะสนใจสั่งซื้อค่ะตอนนี้โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะมีค่าจะส่งและประกันสินค้าให้อยู่ที่100บาทเท่านั้นเองค่ะช็อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะมาแล้วสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดงานของเพชรพฤษภาที่คุณช่วยเลือกมา ทาง044696089

นี่คือหมอกหรือควันนะคะต้องดูดีๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นควันมากกว่าของพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดธงชัยค่ะอ่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมค่ะเบรกสุดท้ายแล้วที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะคะยังทันค่ะยังได้ยังได้ก็ลองช่วยเลือกเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีขอมาก็ทยอยเปิดไปแล้วน่าจะครบแล้วทุกๆเพลงที่ขอนะคะอ่ะปิดท้าย1เพลงของบางแก้วนี่คือหวังเล็กเล็กค่ะหลังจากจบเพลงนี้เบรกกันสักครู่ฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green

นี่คือไม่เป็นไรนะคะจากพี่ฮิวโก้ค่ะที่เป็นต่อขอเข้ามานะคะช่วงท้ายๆบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะได้ฟังตอนขับรถนะคะเวลาทำงานไปไหนมาไหนนะคะก็จะถ้าได้ขับรถเนี่ยก็จะฟังโอเคขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็มีเด็กเมืองตะลุงขอเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงรักภาษาอะไรนะคะประคนชัยลมค่อนข้างแรงมากๆค่ะเห็นไหมนะคะขนาดฝนตกลมแรงก็ยังฟังอสมท เด็กเมืองลุงนะคะเปิดไปแล้วนะคะของไอเบเบ้นะคะอ่ะน่าจะครบแล้วก็พี่แดงนะพี่แดงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะไม่โทรแล้วแหละนะคะแต่อดใจไม่ไหวนะคะก็เลยเลือกเป็นของพี่อ้อมเข้ามาด้วยอย่ายอมแพ้จะทันไหมช่วงนี้บ่ายเย็นๆนะ4โมงกับอีก48นาทีละอ่ะนะคะเดี๋ยวน่าจะได้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะตอนนี้บ้านไหนที่มีคราบฝังแน่นบ้างเอ่ยล้างยากๆบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาล้างมันก็อาจจะไม่สะอาดนะต้องลากสายยาวไปอีกนะมันก็วุ่นวายเสียเวลาด้วยฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คืออัลสตาร์โพไซดอน90บาทเป็นนิยามใหม่ของปืนนะคะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะเรียกว่าแรงจริงนะคะด้วยพลังแรงสูงนะคะแรงดันสูงถึง90บาทเลยฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์นะคะหรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะคะเครื่องเดียวจบเลยและพิเศษสุดๆนะคะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่ามันปรับหมุนได้แบบทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากด้วยค่ะมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะส่วนตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือมากนะคะน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาจะทนทานค่ะใช้งานได้แบบไร้สาย 100% เลยนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนให้ไปเลยนะคะเพื่อว่าจะใช้งานได้แบบต่อเนื่องนะคะไม่ต้องเสียเวลาชาร์จบ่อยค่ะและยังมีสายดูดน้ำให้ด้วยนะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองอุปกรณ์ครบชุดเลยและยังมีกระเป๋าสวยๆนะคะเป็นฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกจัดข้าวของเป็นระเบียบนะคะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้ช่วงนี้เลยนะคะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทค่ะรวมทั้งหมด 3,870 บาทวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทนะจาก 3,870 บาทวันนี้ให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่พอนะคะรับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มไปเลยนะคะถ้าซื้อไปแล้วเครื่องมันมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมนะคะคุณผู้ฟังรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะเอาตาโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดี่ยวนะคะดิฉันลืมไปมีหนึ่งเพลงที่ขอมาอธิษฐานรักของพี่ต้อมไปฟังกันก่อนนะคะยังไม่ลาตอนนี้

เพลงนี้คุณลุงขอเข้ามานะคะอธิษฐานรักด้วยของพี่ต้อมเรนโบว์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทางบ้านกลวดก็ขอฝนตกที่หน้าต่างวันนี้น่าจะครบแล้วที่ขอนะคะขอบคุณทางต่อด้วยค่ะหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทางไลน์ก็มีพี่จากทางจันทบุรีนะคะแล้วก็มีพี่พรชัยมีพี่ไพศาลมีป่าเชิดของเรานะคะมีเด็กเมืองตะลุงมีพี่เป็นต่ออ่ะครบเนาะนะคะแล้วก็เพลงฟังครบแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปพร้อมกับเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะนะคะพี่แดงหนองขวางขอมาด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ่ายโมงตรงค่ะที่อสมท .92 นะคะวันนี้ปล่อยฝนลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งศาลฎีกานักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18 มกราคม 2555ถึง30 มิถุนายน 2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2,80,000 บาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลอชงครม.

0: งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชีไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
10: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่

0: ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

็มพอดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: ตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: เปิดรายการมาเสียงค่อนข้างจะซอกซอยหน่อยพี่ไพศาลฮะฟุตบอลโลกเรามีแววว่าจะไม่ได้ชมกันแล้วฮะ
3: รัฐบาลสู้ไม่ไหว
2: สู้ไม่ไหวค่าลิขสิทธิ์แพงเกินนะฮะ 3,000 กว่าร้อยล้านนะฮะ 1,300 กว่าล้านนะฮะค่าดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องอะไรต่างๆประมาณสัก100ล้านมีภาษีมาอีกอ่ะครับก็ไป 1,700-1,800 ประมาณเนี้ยครับ
3: ครับก็รัฐบาลเขาไม่ออกเองอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เขาก็หวังว่ากสทช.จะช่วยออก
2: ครับ
3: แต่กรณีที่รัฐบาลรายงานข่าวว่า

0: ดงท่าทีว่าคงจะถอยแล้วล่
1: ะ
0: อันนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากสทช.เนี่ยเขาคงจะสรุปแจ้งรัฐบาลละ
1: ครับ
0: ว่าเขาแบกไม่ไหว
1: ครับ
0: ลิขสิทธิ์บอลโลกประมาณ 1,700 ล้าน
1: อ่าฮะกสทช.บอกมันไม่
0: คุ้มค่า
1: เออฮะ
0: มันไม่คุ้มค่า
1: ครับ
0: มันไม่คุ้มค่าเขาไม่ได้บอกคุ้มค่าอะไรนะแต่ผมเดาว่าไม่คุ้มค่ากับติดตารางถูกฟ้องร้อง
1: 4ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบไม่สิ้นไงใช่มั้ย
0: 600นั่นก็ยังไม่จบเลยก็ยังฟ้องกันอยู่นัวเนียอยู
1: ่ครับ
0: เที่ยวนี้ 1,700 ก็นัวเหนื่อยเป็นคดีความเป็นอะไรไม่คุ้มเนี่ยคือเสี่ยงมากจะติดคุกเอานะก็ที่พูดแล้วทำให้ถูกตีความว่าน่าจะถอยก็คือคุณพราดอนใช่ไหม
1: ครับใช่ครับคุณพราดอนปริศนานัทกุลวันนี้ที่ออกมาอธิบายนะครับก็นอกเหนือจากคุณพราดอนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาล
0: อ๋อนายกก็พูดแล้วด้วย
1: ฟังนายกหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเดี๋ยวจะพยายามฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงจริงๆนะครับนายกบอกอย่างนี้ฮะว่า เรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งกัน11มิถุนายนนี้จนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมครับ รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลเอามาดูแลฟุตบอลไทยแทนดีกว่าไหมนะฮะที่จะไปซื้อเนี่ยอีก 1,700 เนี่ยเอางบตรงเนี้ยมาดูแลฟุตบอลไทยดีกว่าไหมนะครับนายกมองยังไงนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่างบประมาณนะครับแต่ว่ารัฐบาลประสานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสที่ชมฟุตบอลโลกอยู่ใช่หรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.แล้วก็ข่าวตามกระแสที่ออกมาว่ากสทช.เนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับจะเอาเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
0: ก็ล่าสุดบอกว่าอะไรจะพยายาม
1: จะพยายามครับ
0: ก่อนหน้านี้บอกว่าเอาเขาได้ดูกันเขาได้ดูกัน
1: ต้องได้ดู
0: เขาได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วของผมจะไม่ได้ดูได้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมให้ความมั่นใจสูงมากสูงปรี๊ด
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจย
1: ัง
0: ให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่าก็เริ่มริบหรี่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็โอเคก็ได้ดูถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือคงขอโทษแล้วมั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพราดอนก็บอกว่าก็เอกชนถ้าเขาสนใจก็ว่าได้นะมีปัญหานะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะว่ายังไงคือถ้าเอกชนคิดว่ามีกำลังก็เดินหน้าไปได้เลย อะไรทำนองนั้น
1: คุณพราดอนบอกว่าจริงๆข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรัฐบาลไม่ได้ถอยนะแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรด้วยพี่ไพศาลครับเพราะนายกให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่าจะพยายามแล้วก็จะหาแนวทางเต็มที่นะฮะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.นะครับเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยเห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องใช้เงิน 1,300 นะฮะรวมค่าภาษีประมาณ300ล้านค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยนะหามาจ่ายนะประสานมาเนี่ยแล้วก็หามาจ่าย 1,700 ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเลยที่คุณพราดอนบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะครับที่จะไปประสานเอกชนแล้วก็เอกชนสนใจมันช่วงเวลาด้วยไหมพี่ไพศาลครับเพราะว่า
0: ก็มันก็กระชั้นแล้วด้วย
1: ครับ
0: คือเอกชนก็ลงทุนไปเขาจริงเขาก็ควรจะต้องมีเวลาใน
1: การทำการตลาดใช่ไหมฮะ
0: ทำการตลาดอะไรของเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องเอามาใส่ลง

0: ฟรีทีวี
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าซื้อมาแล้วลงแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็จะเปิดรับสมาชิกอะไรมันก็ไม่ทันแล้วนี่
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาควรจะต้องมีเวลาที่จะมาโปรโมทให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเขา
1: ครับ
0: มันจะได้คุ้มค่า
1: ครับ
0: เงินที่ลงทุนไป
1: ฮะ
0: ก็ใช้คำว่าคิดหนักรัฐบาลไทยคงต้องคิดหนัก
1: ครับ
0: กับค่าลิขสิทธิ์ถึง 1,700 ล้านบาท
1: ครับ
0: ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องทบทวนให้ดี
1: ก็คู่แรก
0: คุ้มไม่คุ้มยังไงแน่ๆเดี๋ยวผมว่าในธุรกิจมันคนที่เขาคือมันโอ้โหมันต้องประเภทหดหลับอมนอนได้ถึงจะมาเป็นลูกค้าติดตามชมอ่ะ
1: คู่แรกเนี่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะเสร็จคู่แรกก็ปาเข้าไปตีสองกว่าเริ่มคู่สองเนี่ยตีสองขึ้นเกือบตีสามนะฮะกว่าจะจบคู่สองเนี่ยมันก็เกือบเช้าแล้วครับ
0: คร
1: ึ่งเอาเฉพาะคู่แรกนะอาจจะยังมีโอกาสได้ชมนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ยังจัดกิจกรรมนะฮะในการที่จะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ว่าเรามีบอลให้ชมนะนะฮะจบครึ่งแรกมาเนี่ยต้องปิดร้านเช็คบิลแล้วนะครับพี่ไพศาลครึ่งหลังเดี๋ยวตำรวจมาเปิดไฟนะฮะบอกว่าคุณต้องหยุดให้บริการเช็คบิลได้แล้วคู่สองคู่สามไม่ต้องพูดถึงเลยนอนกันหมดแล้วคร
0: ับ ก็รอบแบ่งกลุ่มก็อาจจะได้ดูบ้าง
1: ห้าทุ่ม
0: แต่ว่าพอเข้ารอบลึกแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้ว
1: ครับ
0: พอถึงรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปดึงมาแล้ว
1: คู่แรก
0: ไปแบบน
1: ู่
0: นแล้วใกล้ๆสว่างอะไรนั่
1: นครับโอ้โห
0: ก็ทำการตลาดยาก
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ติดตามฟังข่าวเอาฟังวิทยุของเราก็จะรายงานผลให
1: ้ครับ
0: ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง
1: โอ้แล้วลิขสิทธิ์เขาเข้มข้นมากนะครับภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากอีกอะละเมิดอีกอะ
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็มาเล่าไง
1: ครับ
0: เล่าแบบไฮไลท์เลยแบบฉายไฮไลท
1: ์
0: ภาคให้เห็นภาพเลย
1: ครับ
0: ใจศิลปะหน่อย
1: แต่เชื่อฮะฝีไม้ฝีมือคนไทยเนี่ยได้ดูนะครับมีวิธีดูฮะวิเบสานครับ
0: ไม่ต้องผมก็คิดว่างั้นฮะ ที่บอกว่าให้ตัดใจไปผมรู้ว่าเขาก็รู้เขามีวิธีกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านก็ตัดใจได้นะนะฮะ อย่างพี่วิชัยบอกผมไม่ชอบดูบอลโลกหรอกครับผมชอบ

0: ดูมวยอย่างเดียวนะฮะคือสไตล์กีฬาหลายคนชอบกันหลากหลายประเภทจริงถ้าหลายคนบอกว่าเอาเงิน 1,300 ไปซื้อที่เงินรัฐบาลก็มีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคนชอบปิงปองคนชอบมวยคนชอบวอลเลย์บอลทำไง
1: เงิน 1,300 เงินอะไร
0: ที่จะบอกว่าเอาเงินของรัฐไปซื้อสิประมาณเนี้ยแล้วนายกบอกว่าไม่ได้หรอกเงินรัฐบาลจะออกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือเอกชนดูพรุ่งนี้ครับครม.ที่ก็จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ายังคงเดินหน้าว่าคนไทยต้องได้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูภาคเอกชนฮะมีใครเดินคอเคล็ดแล้วเอาเฝือกอ่อนมาใส่คอบ้างหรือเปล่า
1: ฮะก็เหลือทางเดียวอ่ะเอกชนต้องช่วยกันลงขัน
0: ครับ
1: นะแต่ลงขันมามันจะพอไหมพันกว่าล้านมันต้องคนละไม้คนละมืออย่างมากมายเลยนะ
0: ไอ้4ปีที่แล้วนี่ก็แทบจะหลังพิงฝาเลยไหมฮะกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ได้ครับ
1: ก็นัดเกือบจะนัดทีสุดท้ายแล้วเจอโก่งราคาเลยไง
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ดูแล้วไงเขาก็แบบไม่ลดราคาเลยอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าตัดสินใจซื้อไปก่อนหน้านั้นจะถูกลงกว่าไอ้ราคา
0: สุดท้ายใช่ไหมครับ
1: ซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: โปรไฟไหม้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ปกติแล้วเวลามันจวนเจียนอย่างนี้มันก็จะโปรไฟไหม้ใช่ไหมไม่ต้องถูกลง
0: ครับ
1: แต่นี่เขารู้ไงเขาติดตามข่าวอยู่ว่าประชาชนด่าอยู
0: ่ครับ
1: แล้วรัฐบาลกสช.ยังไงก็ต้องยอม
0: ฮะ
1: ต้องไปหาเงินมาซื้อ
0: เขาอัพราคาเลย
1: เขาอัพราคาเลย
0: ครับ
1: เขาบอกมาตัดสินใจช้าดีนะนะเที่ยวนี้แล้วก็โดนไปพันกว่าล้าน
0: ไม่ลองคุยดูก่อนแล้วฮะเนี่ยพอไปดูข่าวเนี่ยประเทศอื่นๆเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยเหมือนอย่างอินเดียเนี่ยที่ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยโอ้เขาก็ขอลดราคาได้ตั้งหลายร้อยล้านนะครับพี่ไพศาลฮะไปดูจีนนะฮะประชากรอันดับ2รองจากอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าลดแหลกเลยครับตอนเนี้ยขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กับจีนในราคาลดแหลก 80% ยอมขายให้ไปถึง 2,000 ล้านฮะโอ้ถ้าเทียบเคียงกับเราเนี่ย 1,700 ใช่ไหมครับของเขา 2,000 ประชากรเขาเป็น 1,000 ล้านของเราแค่ไม่กี่10ล้านเองอะ70ล้านคนเองอะครับ
1: อ
0: ู้ทำไมราคามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ใช่ต้องไปต่อลงให้เยอะนี
0: ้ต้องไปคุยก่อนนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ก็ถ้าคุยกันในครม.แล้วไม่จบก็ถือว่าจบนะ
0: ครับ
1: คือจบก็คืออดดู
0: มันไม่ทันเวลาแล้วล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมีข้อสรุปเดินหน้าได้ก็ได้ดู
0: ครับ
1: แต่ถ้าเลยจาก19พรุ่งนี้ไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะมีการอธิบายอะไรยังไงให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับเขาอันนั้นก็ว่ากันไป
0: ครับครับ
1: เขาจะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดถึงว่าเป็นวันที่ผ่านไปเป็นเส้นตายอ่ะ
0: ต้องมีคำตอบให้ดีๆฮะประมาณนั้นคร
1: ับ ครับไอ้เรื่องอุบัติเหตุผมมองว่าในขณะนี้มันทุกอย่างมันจะลงไปที่คนขับรถไฟนะ
0: โอ้โหก็ออกมาแต่ละเรื่องนะพี่เบสานฮะวันนี้มีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่หลุดออกมาว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ม่วงยอมรับเลยว่าเสพยาบ้ามาแต่ว่าโอก็ยังเขาเรียกว่าแถหรือเปล่าฮะผมเสพมาตั้ง10วันแล้วนะฮะตอนขับเนี่ยไม่ได้เสพเลยนะครับแต่ฉี่มันยังม่วงอยู่นะฮะแล้วภาพวงจรปิดที่ออกมาดูเหมือนว่าตอนที่กำลังจะชนไม่อยู่ในห้องโดยห้องพลขับด้วยนะพี่ไพศาลอาจจะวิ่งหลบไปข้างหลังแล้วด้วยนะครับ
1: มันไปดึกไปเข้าไปอะไรเขาเปิดไอ้เบรกอัตโนมัติใช่ไหม emergency brake อะไร
0: ใช่ไหมใช่ครับพอเปิดเสร็จ
1: แล
0: ้
1: ว
0: เขาไม่อยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: กลัวเรื่องว่าไง
0: ก็กลัวการ
1: ปะทะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ได
0: ้หลบออกจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยอยู่ครับ
1: อืมคือชนแล้วก็รู้ว่าจะชนแน่ก็รีบออกเลย
0: ออกเลยใช่ครับ
1: อืมเพราะดูแล้วไม่บาดเจ็บแม่อะไรเลยนี
0: ่ครับใช่ฮะ
1: ลงมาก็เห็นมีช่างภาพเขาเก็บภาพได
0: ้ครับ
1: ผมเผ่ากระเซิงเลยนะใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยืด
0: ครับ
1: รองเท้าผ้าใบ
0: ครับ
1: มันไม่ได้มีเครื่องบงเครื่องแบบอะไรเลย
0: แต่วันนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วฮะ
1: เห็นว่าหัวหน้า

0: ส่งช่างไปตัดถึงเตียง
1: เออเป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็คงสิโกจะเสียภาพพจน์แล้วไอ้นอกควบคุมเครื่องแบบไปให
1: ้ครับอ๋อนอนป่วยนอนเจ็บก็เราใส่เครื่องแบบให้เต็มยศเลยงั้น
0: แหละนอนนอนเช็คร่างกาย
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าส่งช่างส่งไปตัดผมถึงเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะคิดขัดยอกอะไรบ้างก็ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ครับ
0: ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ผู้ต้องหาผู้กำกับผู้การนอนหนึ่งพลตรีวรศักดิ์นะวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟคนนี้ให้การอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดยาบ้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
1: ครับ
0: เพราะ10วันนี่มันตรวจปัสสาวะมันไม่น่าจะเจออ ่
1: าฮะ
0: แต่นี่ยังเจอใช่มั้ยก็ฉี่ม่วงใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยถูกจับเสพนะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพนักงานรถไฟด้วยนะครับ
0: เป็นนะ
1: ไม่ยังเป็นยังไม่เป็นฮะหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะมาเป็นพนักงานของการรถไฟฮะก็ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสอบประวัติอะไรกันยังไงหรือเปล่าไง
0: เออต้องคดียาเสพติดเคยเสพติดติดแต่ว่าเป็นคดีเสพ
1: ครับ
0: หรือยังไงก็ไม่รู้
1: แ
0: ต่ว่ารถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนฝากนะ
1: ครับ
0: เขาจะมีญาติพี่น้องอะไรเป็นลำดับมาเขาจะรับรองมาเป็นทอดๆอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ถ้าสายช่างเนี่ยเขาก็ช่างกันไปสายคนขับเนี่ยเขาจะมาสายคนขับกันพ่อขับต่อลูกขับต่อมันยังมีอย่างนี้กันอย
1: ู่นี่ฮะ
0: มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1: เพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อขับรถไฟอยู่แล้วคุณลูกพอเรียนจบมาก็เป็นพนักงานของการรถไฟด้วยเหมือนกัน
0: เขาจะมีโควต้าเขาจะมีธรรมเนียมอะไรอย่างนี้กันอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็จำได้ไหมที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็โยน
1: น้อง14ลงจากรถไฟ
0: น้องอายุ14นะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นที่เข้าไปได้ก็เพราะมีญาติ
1: น่าจะเสพยาเหมือนกัน
0: อันนั้นก็เสพยา
1: ครับ
0: เสพยาแล้วก็มีญาติเนี่ยญาติเขาฝากทั้งจริงๆแล้วเคยมีคดีอยู่นะเช็คประวัติแล้วก็มีคดีแต่ก็มีญาติฝากเข้าไป
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเรื่องที่พูดกันวิพากษ์วิจารณ์การรถไฟอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าการใช้เส้นสายเครือญาติอะไรต่างๆแล้วทำให้หย่อนยานในการตรวจสอบแล้วก็มีการทดสอบความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกว่าอาการรถไฟเขาก็แสดงอาการเหมือนว่าเขาจะพยายามเข้มงวดอะไรต่างๆให้เปิดให้มีการสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจะต้องมีผ่านการทดสอบอะไรเขาอยู่อ่ะมีการคัดเลือกอ่ะพูดง่ายๆมีการคัดเลือก
1: ครับ
0: นะนี่ก็แล้วก็รู้สึกข้อมูลวงในเนี่ยเขาบอกว่าเสพหนักด้วยนะคนรถไฟคนนี้ข้อมูลที่ก็มีการสืบคงจะไปถามบรรดาพวกคนที่พอจะ
1: รู้จัก
0: ให้ข้อมูลเลยได้นะบอกว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดหนักเสพโดยเฉพาะยาบ้านะก็เป็นอย่างนี้มันก็ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่าคนนะ
1: ครับระบบนะฮะ
0: ผมมองว่าองค์กรคือดูวันที่เกิดเหตุก็เครื่องแบบก็ไม่แต่ง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ผมไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือสาหรอกไอ้อาจจะเป็นอะไรของเขาแต่ว่าถึงแต่ผู้บังคับบัญชามาส่งช่างมาตัดให้ก็แสดงว่าผู้บังคับบัญชาก็กลัวกัน
1: ใช่ครับ
0: ว่าคนจะมองว่าไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างดูแล้วมัน
1: ไม่เรียบร้อยเลย
0: เออทำไมมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยจังเลย
1: โอ้โห
0: ต้องก็เลยมาตัดผมให้ดูเลี่ยมเละหน่อย
1: เอาปกติวิสัยประจำวันนะพี่เวสารฮะที่เราขึ้นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถเมล์เขาแต่งของเขาอยู่แล้วนะฮะเต็มยศของเขาอยู่แล้วแท็กซี่เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เสื้อที่กรมการขนส่งทางบกเขาออกแบบมาว่าต้องเสื้อประเภทนี้กางเกงประเภทนี้ต้องมีเข็มขัดต้องใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยเนี่ยนะ

0: ห็นเนี่ยถูกผลับจับนะครับ
1: ก็ได้ยินอยู่ว่าตำรวจเข้ามองรอบคันแล้วไม่เจออะไรผิดเลยเขาอ้าว
0: เอาเครื่องแต่งกาย
1: ไม่แต่งเครื่องแบบ
0: ใช่คร
1: ับ ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยโดน
0: ไม่แน่ใจว่าทางกรมขนส่งทางรางมีตรวจลักษณะนี้กับ ระบบรางด้วยหรือเปล่าไหม
1: ครับก็ปรับซะให้เข็ด100 200อะไรนี
0: ่ให้หลับจำ
1: แต่ไม่ต้องเขียนใบสั่งแต่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกตั๋ว
0: ครับครับเป็นคำเตือนฮะเป็นคำเตือนการให้การของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมตรงนั้นนะพี่ไพศาลที่คุณเป็นคนโบกธงอ่ะกับคนขับรถไฟเอามาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่าย
1: ังให้การขัดกัน
0: ให้การขัดกันครับพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟบอกว่าเฮ้ยผมส่งสัญญาณไปแล้วนะฮะขณะที่คนขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณเลยนะฮะพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทั้งสัญญาณธงวิทยุสื่อสารแล้วก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเหล่านี้แหละฮะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเรื่องของความเร็วของรถไฟที่ผ่านจุดต่างๆก่อนจะนำข้อมูลต่างๆมาประกอบสำนวนคดีถ้าภาพวงจรปิดนะพี่เบสารพนักงานธงอ่ะที่ประจำจุดตัดเนี่ยถามว่าเขาโบกธงไหมเขาโบกธงแดงอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วหรืออาจจะไวแล้วก็เก็บธงเนี่ยแต่เขาโบกแล้วฮะพอโบกเสร็จไม่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีเนี่ยเขาเก็บธงแล้วก็หันหลังเดินก็คงจะเป็นวิถีประจำวันของเขาว่าเจออย่างเงี้ยทุกเที่ยวรถไฟฮะเขาโบกแล้วถ้าเกิดว่าเขียวคุณมาได้ถ้าแดงคุณเห็นธงแล้วคุณต้องหยุดเพราะนอกเหนือจากสัญญาณมือครับพี่ไพศาลของรถไฟพอจะผ่านจุดตัดรถไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณอัตโนมัติเป็นสัญญาณไฟเพื่อจะส่องสว่างให้คนขับรถไฟที่เห็นเลยว่าสัญญาณเนี้ยเราไปได้หรือไม่ได้ยังไงสัญญาณได้ปกติไม่ได้เสียหายเลยนะฮะก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณอย่าเพิ่งมามีรถขวางทางรถไฟอยู่นะฮะอันนี้ก็มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบมือของเจ้าหน้าที่แต่นี่แหละฮะคนขับรถไฟเขาสติสัมปชัญญะคงไม่ครบอะฮะก็พอเจ้าหน้าที่เอาเก็บธงแดงเสร็จก็หันหลังเดินก็คิดว่ารถไฟจะหยุดเปล่าฮะรถไฟไม่ได้หยุดวิ่งผ่านเขาไปเลยครับแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: แล้วรถไฟบรรทุกไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
0: เป็นพันพันตันฮะ
1: แล้วพนักงานมีคนเดียวเนี่ย
0: จุดตัดใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคือตรงหัวรถจักรเนี่ยมันควรจะมีหลายตาถูกไหม
0: จะมีถ้าเป็นระเบียบของการรถไฟนะพี่เบสารพนักงานพอขอรอคือขับรถเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมรถถ้าเป็นรถเราก็คือควบคุมพวงมาลัยนี่แหละคันเร่งนี่แหละครับแล้วจะมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกข้างหนึ่งช่วยกันมองช่วยกันสอดส่องฮะจะมี
1: อันนั้นสิก็ผมถึงบอกว่ามันโบกธงเนี่ยมันต้องถึงระยะที่มันต้องมองธงแล้วก็ต้องดูละ
0: ครับ
1: สัญญาณธงมันสีอะไร
0: ครับ
1: สัญญาณอะไรต่างๆที่เขาแจ้งมามันยังไงใช่ไหมดูคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูหรือมันจะมากกี่คนก็ได้เพราะว่ามันถ้าไปเปรียบเป็นเรือเนี่ยอันนี้มันกำลังแล่นผ่านหินโสโครก
0: ครับ
1: สะพานเดินเรือเนี่ยมันผมเห็นผมดูเนี่ยมันต้องโอ้โหมันช่วยกันดูเต็มที่เลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันเป็นจุดที่ต้องระแวดระวังสูงมากชั้นใดชั้นนั้นอันนี้มันคือต้องผ่านจุดตัดถนนในเมือง
0: ครับ
1: ถูกไหมมันการฝึกมันควรจะต้องมีคือผู้ทำงานว่าถ้ามันมีอยู่2คน3คนในนั้นมันต้องตื่นตัวหมดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะแต่ละจุดนี่
0: ใช่ครับ
1: โอกาสที่มันจะ
0: เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเนี่ย
1: มันเกิดได้ตลอดเวลา
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้มันดูแล้วมันแบบผมดูแล้วมันโอ้โหมัน
0: นี่แหละ
1: มันแบบมันหย่อนยานมัน
0: ไอ้ที่เขาบอกว่า
1: ตามบุญตามกรรมกันจริงๆ
0: จิ๊กซอที่หายไปก่อนจะมาจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะฮะอโศกเพชรตรงเนี้ยนะฮะเข้าผ่านจุดตัดมาแล้วจุดหนึ่งห่างกัน1กิโลครับอันนั้นผ่านมาได้โดยปลอดภัยพี่ไพศาล
1: ตัวนี้ไงไอ้ถนนที่ออกจากไอ้อสมทแล้วตรงไปเรื่อยน่ะ
0: ครับครับ
1: อันนั้นมันห่างกันผมคิดว่าไม่ถึง2กิโลหรอก
0: ฮะ
1: นึกออกไหมถนนที่แบบไปถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายออกเพชรบุรีอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ตรงอะไรตรงวัดอุทัยอ่ะ
0: ฮะ
1: ถ้าเราไม่เลี้ยวเพชรบุรีเราเลี้ยวก่อนเนี่ยทางไอ้กำแพงเพชร7ก็ไปวัดอุทัย
0: นั่นแหละครับ
1: นั่นแหละเส้นเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือ
0: จะมีเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันเลย

0: ตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ชนแม่แสดงว่าไม้กั้นลงได้เรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ควรจะมีความเร็วสูงมากนะผ่านตรงนั้นแล้วนะ
1: เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: มันไม่ควรเลยเพราะว่าจุดต่อไปมันก็ห่างกันไม่มากแล้ว
1: ใช่ครับแล้วอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยอธิบายบอกว่าที่ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้ตีเป็นค่าเลขไมล์ออกมาเนี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปเหยียบเบรกก็คือไปกระตุกไอ้
0: 100เมตรสุดท้าย
1: 100เมตรสุดท้ายมันเอาไม่อย
0: ู่ไม่ทันแล้วใช่มั้ยแรงเฉื่อยมัน
1: แรงเฉื่อยมันหนักมาก
0: รถมันหนักมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตามกฎของนิวตันคุณนับดูตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ละตู้เป็นโอ้โหเป็นหนักๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: ก็เฉพาะตู้โดยสารก็เบากว่าตู้บรรทุกสินค้านะ
1: ครับ
0: ก็ยังโอเคอาจจะพอไหว
1: ครับ
0: เอาสัก500เมตรครึ่งกิโลนึงอะไรเงี้ยพอเอาอยู
1: ่ครับ
0: แต่เนี่ยต้อง2กิโลนะว่านะ
1: ครับซึ่งมาในเมืองเนี่ยคุณต้องช้าๆเลยอ่ะนะฮะแต่35กิโลถึงมันก็ถือไวพอสมควรนะรถหนักขนาดนี้ครับ
0: 35กิโลมันก็ระดับเกียร์2เกียร์3แล้วรถอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือมันกะแทบจะไม่ต้องเบรกกันละมั้ง35กิโลเนี่ยกะผ่านฉลุยอ
1: ่
0: ะ
1: กะว่าสะดวกโยธินไม้กั้นลงรถไม่ข้ามมาทางรถไฟประมาณเนี้ยถ้าไม้กั้นมันลงครบนะฮะรถไม่มาขวางเขาก็คงผ่านไปได้ครับเขาก็คงคิดอย่างเงี้ยก็เลยความประมาทมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ
0: ครับคือพบความแบบไม่เป็นมืออาชีพทุกมิติเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องตัวคนนะ
1: ครับ
0: ผมดูแล้วองค์กรอย่างรถไฟเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันอย่างขนาดใหญ่จริงๆนะคือถึงขั้นว่าจะต้องแปรรูปจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคิดได้แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันไม่หมดไม่จบหรอกนี่มันก็โหติดกันมาใช่ไหม
1: ต้นปีเนี่ย
0: ผู้รับเหมาอันนั้นก็เกี่ยวกับผู้รับเหมาแต่ว่าจะบอกรถไฟไม่เกี่ยวก็คงไม่ได
1: ้
0: รถไ
1: ฟจริง
0: คุณต้องมีระบบที่มันจะต้องคอนโทรลร่วมกับทางผู้รับเหมา
1: เราจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วนะคุณต้องหยุดก่อสร้างก่อน
0: มันต้องมีการมันต้องระบบมันควรไม่ควรจะต่างคนต่างเราก็วิ่งคุณก็ทำไม่ได
1: ้โอ้แล้วพี่ไพศาลเหตุต้นปีเนี่ย30กว่ารายนะครับถ้าย้อนคดีของการรถไฟที่เกิดเหตุแบบเนี้ย6หัวขบวนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปชนหัวลำโพงพี่ไพศาลยังจำภาพนั้นได้อยู่ไหม
0: จำได
1: ้นะไม่มีคนขับรถนะฮะบนหัวขบวนรถจักรทั้ง6หัวเนี่ยนะฮะเหตุเกิดจากพนักงานที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องมันไว้ฮะแล้วก็จะมีระบบเบรกอะไรคงอัตโนมัติเนี่ย
0: จนบัดนี้ก็ยังตีว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ครับพอเครื่องยนต์มาได้รอบเนี่ยปรากฏว่ามันเดินหน้าครับพอเดินหน้าไปมันก็ดันไอ้หัวรถจักรอีก5หัวที่มันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะฮะค่อยๆเคลื่อนขบวนไปเป็นแถวเลยนะฮะมุ่งตรงสู่หัวลำโพงผ่านไม่รู้จักกี่สถานีนะฮะชนรถแท็กซี่กระจายไปทั้งหลายคันนะฮะกว่าจะมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงเจ้าหน้าที่เองพยายามจะวอเตือนแจ้งเตือนประกาศไมโครโฟนเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในหัวลำโพงคนแออัดมากตอนนั้นหัวลำโพงยังใช้อยู่ฮะก็หลบกันได้ทันพอสมควรแต่ว่าก็เสียหายไปเยอะเลยคราวนั้นมีคนเสียชีวิตไป4คนนะแล้วก็กล่าวขานกันว่าเนี่ยรถจักรผีสิงไม่มีคนขับวิ่งเข้ามาชนหัวลำโพงแต่สรุปสุดท้ายก็คือไปสตาร์ทเครื่องไว
0: ้
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะมาคุยกัน
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณกมลเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกครับที่เสพวันเว้นวันแล้วก็วันเว้นสิบวันเนี่ยถ้าคนติดจริงๆมันเสพทุกวันแหละครับพี
3: ่ก็คงจะกลัวความผิดอ่ะก็ยอมรับอันนี้ก็เรียกภาคเสพใช่ไหม
2: ครับภาคเสพ
3: ก็เรียกว่าให้การภาคเสพก็คือว่าโอเคผมเสพแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ก็สิบวันแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอเหตุที่เกิดขึ้น
2: ครับ
3: นะว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าผมกำลังเมายาหรือเปล่า
2: ครับ
3: ก็เป็นการเซฟตัวเองไปแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเงินเละเทะอยู่ดีอ่ะ
2: ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดอ่ะนะครับถ้าเรื่องของการประสานเรื่องของระบบนะฮะมันทำโดยชนิดที่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันมีกำหนดไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจนะฮะอันนี้เขาคงทำลักษณะนี้แล้วมันไม่เกิดเหตุไงพี่ไพศาลแล้วหลังจากนี้เนี่ยโอ้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้จุดตัดมันก็ต้องให้มันลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากลองไปคิดดูจะเป็นมุดใต้ดินเป็นอุโมงค์นะฮะหรือจะขึ้นเป็นทางด่วนยกระดับให้ไม่ต้องมาเจอจุดตัดแบบนี้ให้ไปคิดกันมาโอ้โหในเมืองแออัดอย่างนี้มันทำยากนะครับงบประมาณมันสูงด้วยนะ
3: ก็นายกก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ไปพูดถึงเรื่องขององค์กรทั้งขสมกทั้งรถไฟ
2: ครับ
3: ก็ไปพูดถึงเรื่องในประเด็นทางในสภาพของ
2: เมืองใหญ่ๆ
3: ของพื้นที
2: ่
3: มันมีจุดตัดมันมีก็เกิดอุบัติเหตุได
2: ้ครับ
3: ทางจริงๆเราก็เห็นแล้วมันเป็น human error นะ
2: ครับใช่ครับ
3: เขาก็วางระบบเขาก็วางอะไรไว้ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกัน
2: เพราะ
3: ขับใช้ก็ลำบาก
2: โอ้โหสัญญาณของรถไฟนะพี่พิสารถ้ารถวิ่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขึ้นไฟเลยนะคนขับรถจะเห็นแบบชนิดว่าแสบตาเลยฮะว่าสัญญาณมันขึ้นว่าให้เราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ฮะอันนี้คืออัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยนะฮะมันยังไม่ทำงานอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบก็เสถียรแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดทั่วประเทศเลยนะฮะจุดตัดเล็กจุดตัดน้อยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่มาโบกธงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คอยดูไม้กั้นตลอดเวลาเนี่ย2มาตรฐานความปลอดภัยเขา2ชั้นด้วยนะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุได้เห็นไหมฮะ
3: คือรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยผมก็เห็นพอไอ้ไม้กั้นมันไม่ลงมันก็ต้องจุดหยุด
2: ครับ
3: รถไฟก็ชะลอมันก็มาจอดรอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วกว่าคราวนี้มันพอถ้ารถไฟจอดชะลอเมื่อไหร่นะคราวนี้ยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะเคลียร์รถปิดถนนเสร็จ
2: ครับ
3: รถไฟกว่าจะออกตัวมันมีแรงเฉื่อย
2: ใช่ครับ
3: มาเร็วหยุดไม่ทันอันนี้ก็แรงเฉื่อย
2: ครับจอดนิ่ง
3: หยุดแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็โอ้โหแรงเฉื่อยมันดึงนะ
2: ครับ
3: กว่าจะมันเสียงเครื่องมันเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะดึงออกแรงดึงออกไปได
2: ้กว่าจะลากเป็นพันตันขึ้นไปอ่ะ
3: ใช่
2: ให้มันหมุนได้อ่ะฮะให้ล้อมันเคลื่อนนะครับ
3: แต่ว่ามันพิสูจน์ยืนยันได้อย่างนึงว่าปกติแล้วรถไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการส่งสัญญาณดีๆหยุดได้หมด
2: ใช่ครับใช่
3: ก็มาจอดรออยู่นั่น
2: ครับ
3: เขาเคลียร์แม้กงแม้กั้นเอาลงได้ครบเรียบร้อย
2: ครับ
3: ระหว่างที่กำลังออกตัวเสียงเครื่องคำรามอยู่ผมยังเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยัง
2: เฉียว
3: ก้มหัวเฉียวโยกซ้ายโยกขวาไปกันอยู่เพราะคิดว่าทันไง
2: ครับ
3: มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาพมันชินตาอยู
2: ่จุดตัดเนี่ยจริงๆกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางรางก็ทำต่อเนื่องนะพี่เบสารเห็นได้จาก1ตอนเนี้ยนะฮะสถานีรถไฟหลวงโพงแทบจะไม่มีให้บริการอยู่แล้วนะฮะเหลือไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองอาจจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนท้องถิ่นนะครับวันละไม่กี่ขบวน

0: น้อยมาก
1: ในอนาคตก็ต้องเลิกไป
0: ใช่ครับผมเพิ่งไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เวสาน
1: เพราะว่าจากไอ้กรุงเทพพิวัฒน์มันลอยขึ้นไปบนหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับพอออกจากสถานีกรุงเทพไปพิวัฒน์เนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยครับอยู่ระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยฮะ
1: อ
0: ๋อแล้วออกนอกเมืองเลย
1: แล้วไปลงอีกทีก็นู่นรังสิต
0: เลยรังสิตไปนู่นครับจึงลงมาพื้นราบฮะเพราะฉะนั้นแจ้งวัฒนะหลัก4ดอนเม
1: ือง
0: ไม่จอดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจุดตัดแล้วนะครับก็รถวิ่งได้สบายเลยฮะข้างล่างพอรถไฟไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะก็ขึ้นไปในระดับเดียวกับดอนเมือง
1: โทเวสายสีแดง
0: สายสีแดงเลยนะฮะใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าระหว่างสถานีกลางบางซื่อจนถึงหัวลำโพงเนี่ยสายขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็สายท่องเที่ยวยังใช้บริการข้างล่างอยู่ฮะแต่มันน้อยมาก
1: มันยังมีเลยเพราะไอ้รถขนสินค้าจากแหลมฉบังไง
0: ครับ
1: สินค้าส่งมาที่แหลมฉบังแล้วก็ต้องกระจายไปภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องมาจากแหลมฉบังแล้วไปถ่ายกันที่บางซื่
0: อฮะ
1: แล้วก็บางซื่อจัดสรรไป
0: ครับ
1: จะไปสายเหนือกี่ขบวนไปสายไอจะไปสายเหนือกี่โบกี้ไปสายใต้กี่โบกี้ไอไปสายอีสานกี่โบกี้เองว่าไปรวมกันอยู่ที่บางซื่อ
0: ครับ
1: มันเลยจำเป็นไงที่สายตอนออกแล้วมันมีผู้ขบวนผู้โดยสารฉะเชิงเทราสระแก้วอะไรพวกนี้ม
0: ีท้องถิ่นมีอยู่ครับมีอยู่คร
1: ับ ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปอะไรผมยังจำได้เลยสถานีประจันตคามไปสุดนู่นเลยอรัญญประเทศ
0: โอ้ก็ผมเคยไปมากับการรถไฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่ไพศาลบางสถานีเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสถานีร้างไปเลยนะคนไม่ค่อยใช้บริการโดยเฉพาะผู้โดยสารซะส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งสินค้านะฮะออกจากสถานีกลางหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกฮะไปถึงปราจีนออกฉะเชิงเทราครับแล้วก็วนกลับมาที่ลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่หัวลำโพงจะเป็นเส้นวงกลมการรถไฟเขาทำสายท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเส้นนี้เขาส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มจากมักกะสัน
0: ครับ
1: สถานีมักกะสันเขาไม่ได้ไปถึงหัวลำโพงอะไรนะเขามาเขาเริ่มจากมักกะสันแล้วก็ออกไป
0: คนทำงานนิสิตนักศึกษาเนี่ยขึ้นเนี่ย
1: จะไปขึ้นที่มักกะสัน
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งผมไปอรัญญประเทศผมก็ไปขึ้นที่มักกะสันกลับก็มาลงที่มักกะสัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ยังมีไหม
0: มีฮะ
1: สถานีมักกะสัน
0: ยังมีอยู่ครับยังใช้บริการกันได้อยู่ฮะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีขบวนจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เรียนอะไร
0: ลาดกระบังเนี่ย
1: ที่ลาดกระบังอ่ะ
0: ครับ
1: ลาดกระบังก็ไปนั่งไปลงที่ไอ้หัวตะเข้กัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นักศึกษาลงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าพอก่อนจะถึงหัวตะเข้มชะลอเนี่ยก็โดดลงแล้วไม่ต้องไปรอถึงหัวตะเข
0: ้ครับ
1: มันแล้วก็มันโดดลงก็มันบริเวณหนาที่ไร
0: เอาถ้าดูภาพยนตร์เรื่องโกหังนะฮะถ่ายทำนี่เลยสถานีนี่เลยที่พี่พี่
1: หัวตะเข้
0: หัวตะเข้เลยนะฮะก็สถานีรถไฟเสร็จก็เป็นชุมชนหอพักนักศึกษาตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินไปเรียนกันเนี่ยฮะตรงนั้นเลยนะครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละเด็กลาดกระบังก็จะรู้จักดีสถานีรถไฟหัวตะเข้
0: จบปริญญาถ่ายชุดคุยสวมชุดสวยๆสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะโลเคชั่นดีสุดก็บนรางรถไฟเนี่ยครับ
1: ก็เพราะนั้นทุกคนก็ผ่านในพวกนี้อย่างนี้หมดละ
0: ครับ
1: ไอเส้นตัดทั้งหลายเนี่ยตัดแยกกระโซวัดอุทัยอะไรเงี้ยนะผ่านมาหมดละคลองตันใช่ไหม
0: ครับ
1: เลยจากคลองตันไปก็เริ่มโล่งหน่อยละ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยววันที่20เนี่ยครับทางสภาเขาตั้งกระทู้ด่วนเรื่องนี้เลยพี่ไพศาลครับสภาจะถูกยติด่วนล้อมข้อ
1: ทั้งสองสภาเลยหรือว่าเฉพาะของวุฒิเข
0: าทางประธานวิปรัฐบาลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่20เนี้ยจะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะมีการหยิบยกเรื่องเนี้ยไปคุยกันที่สภานะครับก็น่าจะเป็นสสหรือเปล่าพี่เปสานสวด้วยเหรอครับสวตั้ง
1: สวกระทู้ด้วยใช่ไหมคุณวุฒิชาติได้เนี่ยคุณวุฒิชาติเขาจะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตร
0: อดีตผู้จัดการบคสนะครับน่ะ
1: บคสแล้วก็เคยเป็นผู้ว่าการรถไฟด้วย
0: อ๋อถ้าจำได้ใช่ครับ
1: ก็คุณ

0: ศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาวิ่งอยู่หลายรัฐวิสาหกิจอยู
1: ่ครับ
0: เป็นที่ไว้วางใจ
1: ฮะ
0: ครับ
1: มาเป็นผู้บริหารบกสไปเป็นผู้บริหารการรถไฟ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เคยอยู่การรถไฟด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่บกสอย่างเดียวครับ
1: นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกไปคุยกันนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะเอากฎหมายเรื่องของการงงการเงินพรกกู้4แสนล้านด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ร้อนๆเลยก็คือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะฮะก็คงตั้งกระทู้แล้วก็ให้รัฐมนตรีไปชี้แจงกันนะครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาล้อมคอกอะไรกันยังไงดีครับ
0: ก็ดีฮะเปิดสภาคุยกัน
1: ครับ
0: นะฮะรัฐบาลโดยเพราะผมคิดว่าคนที่รับหน้าเสืออยู่ขนาดนี้ก็เป็นคุณนั่นใช่ไหมอดีตโฆษกอ่ะ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: คุณสิริพงษ
1: ์ครับ
0: เพราะคุณสิริพงษ์เขาคุมกรม
1: กรมรางเหรอ
0: กรมรางอยู่ด้วย
1: ครับครับ
0: อืม
1: ก็ตอนนี้นะฮะสอบไปแล้วเนี่ยก็คือคนขับรถไฟนะฮะช่างเครื่องนะฮะมาให้การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพนักงานขับรถของขสมกท่านเจ็บหนักเลยนะครับอยู่ที่คมเรียน
0: โดนไฟคลอก
1: โดนไฟคลอก
0: ช่วงล่างใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสาหัสโดนไฟคลอกไปครึ่งตัวพี่เบสานครับ
0: กระเป๋ารถเมย์ด้วย
1: กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะครับแล้วจะสอบใครต่อนะฮะที่จะต้องสอบเพิ่มก็คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบเรื่องมาตรการควบคุมการเดินรถระบบอนัตสัญญาณหน้าที่ของและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครทำอะไรนะฮะตอนรถจะมาเนี่ยนะฮะขั้นตอนการแจ้งเตือนเมื่อรถติดค้างคารางนะฮะขั้นตอนการรับมือเหตุผิดปกติเนี่ยตำรวจเตรียมจะจำลองเหตุการณ์จริงตรวจสอบว่ามองเห็นสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผ่านจุดตัดกี่จุดคนขับควรรับรู้ความผิดปกติเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยมันที่ถูกต้องควรทำยังไงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณทำครบไหมสอบไปแล้วเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์จริงๆเลยครับส่วนตอนนี้นะฮะแปลร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเห็นว่าตรวจ DNA ญาติมาแล้วเนี่ย7ร่างครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะดูว่ารายละเอียดตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยไม่วันพุธก็พฤหัสเดี๋ยวจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของแต่ละศาสนาต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งร่างที่ยังตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้ยังไม่มีญาติมาครับแม้ซึ่งก็น่าคิดไงพี่ไพศาลถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวญาติไม่ทราบเหรอครับว่าเราอยู่บนรถเมย์206ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเช่นอย่างกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาอย่างเงี้ยที่ก็เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: น่าจะต้องมียิ่งต้องมีญาติมีเพื่อนเลยนะ
1: ใช่ครับก็คือก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าญาติของเราเนี่ยจะนั่งรถเมย์206หรือเปล่ามีพระเอี้ยงคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลพระเอี้ยงเนี่ยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือญาติญาติเขาดูข่าวนะฮะแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าต่างคนแรกไงพี่ไพศาลนี่ไม่เห็นคลิปไหม
0: กล้องวงจรปิดจับได
1: ้ที่จับได้ครับแล้วเขาบอกไอ้หน้าตาเหมือนญาติเราเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าติดต่อญาติเราไม่ได้ด้วยครับแล้วย้อนกลับไปดูตอนออกจากซอยออกจากบ้านมาเนี่ยเดินออกมาจากซอยวันเกิดเหตุคือวันที่16เนี่ยนะฮะ
0: ดูแล้วใส่เสื้อผ้าน่าจะชุดเดียวพอดี
1: ชุดเดียวพอดีเลยลูกชายรู้เรื่องนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยอ่ะครับ
0: อาชีพเป็นอะไรเห็นว่าเป็นแม่บ้าน
1: เป็นแม่บ้านครับใช่ครับ
0: จะไปทำงานนะ
1: ครับ
0: นั่งรถเมล์จะไปทำงาน
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณนิดหน่อยคุยเข้ามานะพี่ไพศาลตอนนี้ดอนเมืองหลักสี่ไม่มีสถานีแล้วเหรอคะมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนชั้น2แล้วฮะคือรถไฟเนี่ยก็ไปให้บริการชั้นบนแล้วครับเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพี่ไพศาลยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่บริการพื้นราบแล้วครับ
2: ครับแล้วก็ ต้องดูด้วยนะว่าขบวนไหนจอดนะ
1: ครับ
2: ใช่ครับผมไม่จอดทุกกระบวนหรอก
1: รถเร็วไม่จอดฮะประมาณนั้นครับ
2: ครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนขับรถไฟนะ
1: ครับ
2: ชื่อคุณอันนี้ฮะจะใช้ Facebook ว่าสุระเสียงพระพราสวรรค์เขาใช้ Facebook ของเขานะ
1: ครับ
2: บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าวิจารณ์ประเด็นคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน
1: ครับ
2: ผู้ใช้ Facebook สุระเสียงพระพราสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทยได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
1: ครับ
2: ข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟหรือพครเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พรบการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางรางเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม69เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม
1: ่
2: ให้เหมือนกันทั้งประเทศก็คือทั้งคนขับรถไฟของรฟท.ทั้งคนขับรถไฟฟ้า
1: ครับ
2: BTS MRT
1: ครับ
2: เนี่ยเขาจะมีการออกใบอนุญาตใหม่หมด
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกอนุญาตใหม่ให้จนครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การลักลอบขับเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
1: น่าล่ะใช่ครับเพราะว่า
2: อันนี้ก
1: ็ผู้บริหารของการรถไฟก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ไพศาลคือเดิมปกติการรถไฟแล้วก็จะมีพรบรถไฟของเขาและคนออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟก็คือการรถไฟเป็นคนออกใบอนุญาตนี้ให้ครับพอออกใบอนุญาตแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพลขับพลพขรเนี่ยเขามีใบอนุญาตขับขี่หมดครับแต่พอกรมขนส่งทางรางมามีอำนาจมีกฎหมายของตัวเองก็คลุมสำหรับระบบรางทั้งหมดเลยว่าคุณต้องขอใบอนุญาตใหม่มาที่กรมการขนส่งทางรางการรถไฟ BTS รฟม.นะฮะสายสีเหลืองสายสีชมพูนะฮะสายสีม่วงก็รวบรวมพนักงานขับรถของตัวเองเนี่ย
2: อันนี้มันจะอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องเอาไปทดสอบอีก
1: อัตโนมัติฮะเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ทางออนไลน์แล้วก็จะส่งเป็นล็อตๆมาให้กับทางการรถไฟแต่ว่าล็อต
2: ที่เป็นเรื่องแค่ธุรการเฉยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับออกใบอนุญาตให้ใหม่นะฮะว่า
2: ไม่ใช่ว่าเขาต้องเอาจับมาสอบอีกรอบนะกับกรมเขา
1: ครับคือตอนนี้
2: ผมคิดว่าควรทำ
1: ต้องอบรมยังไงใช่ไหมฮะ
2: มาดูใหม
1: ่ครับ
2: เพราะว่าตอนกรมเนี่ยคุณสุรเสียงเขาลงรูปเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คนขับนี่แต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินอะไรนะติดข้
1: อ
2: มงส่งหมายเต็มบาร์เลย
1: ครับ
2: คือดูแล้วแบบแต่งครบอ่ะแต่รู้สึกพี่พอขอรคันที่เกิดเหตุนี่ลงมานี่
1: เธอยืด
2: อีกคนละเรื่องเลยนะ
1: กางเกงขายาวผมยาวด้วยนะฮะ
2: ก็ผมทรงผมเขาก็ไม่ใช่ตัดสั้นเรียบแบบที่เราเห็นดูเรียบร้อยมากอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: พนักงานขับรถดูแล้วโอ้โหเป็นแต่งเครื่องบ่งทุกแบบนะ
1: ครับ
2: ของต่างประเทศเขาก็ใส่เครื่องแบบนะ
1: ใช่ฮะ
2: เขาใส่เครื่องแบบ
1: ครับครับ
2: คือมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหม
1: ก็คุณขับ

0: รถขนส่งสาธารณะนะฮะหนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นไปชอบของคอขอรอเนี่ยโอ้มันต้องยกระดับนะฮะพี่ไพศาลอย่างน้องชาย
1: คือมันสะท้อนความมีวินัย
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความมีวินัยคุณมีวินัยแม้กระทั่งตัวคุณเอง
0: ครับ
1: ดูแลตัวเองแต่งตรงแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยตามกฎระเบียบเพราะเมื่อคุณมีวินัยเนี่ยมันก็ส่องแสดงว่าเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยคุณก็จะมีหลัก
0: ครับ
1: คุณก็จะยึดในเรื่องของหลักแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเคร่งครัด
0: อย่างพี่ๆแท็กซี่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนะฮะกางเกงหลุดลุ่ยรองเท้าแตะเงี้ยเราจะมั่นใจไหมในการไปใช้บริการเนี่ยเอาเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผมก็เราก็คิดเอ้ยพี่เมื่อคืนนี้ไปกงที่ไหนมาแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็มาย
0: ัง
1: ไม่ทันแต่งตัวเลยมาถึงยังกระเซาะกระเซิงอยู่แล้วพี่ก็ขับมาให้ผมเนี่ยนะ
0: นั่นนะนะฮะ
1: คนก็รู้สึกเอ้ย
0: ความเชื่อถือความเชื่อมั่นอ
1: าจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ามันทำให้คนเขาม
0: องได้ใช่ครับ
1: เรื่อง
0: เขาเลยมีระเบียบออกมากำกับ
1: ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนขับเลยนะ
0: ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เวสารฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนอย่างที่เวสารบอกนะอดไม้กั้นมันลงแล้วเนี่ยก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวามุดไปมุดมาเนี่ยนะฮะ
1: ถ้าอันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุด
0: ครับคือหลายคนก็วิจารณ์ว่ากฎหมายเราเอาไม่จริงคนเลยไม่กลัวกฎหมายแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยนะฮะรถไฟจะมาแล้วก็ยังโอ้ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราแว้นปั๊บเดียวข้ามรางเรียบร้อยแล้วสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันอันตรายนะครับ
1: แล้วเหตุเพิ่งเกิดหลักๆเลยก็เห็นเขาไปก็ไม่ก็มีกันเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดไป
0: ครับ
1: แต่ชีวิตประจำวันมันก็ยังต้องปฏิบัติกันไปตามวิธีทางของผู้ที่เขาคุ้นชิน
0: สิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ด้วยพี่พิสารไม่เกิน200เมตรเราเจอไฟแดงไงตรงแยกอโศกเพชรอ่ะมันจะมีไฟแดงอยู่อ่ะพอมีไฟแดงเสร็จเนี่ยมันไฟเขียวเราก็เคลื่อนกันไปฮะพอเคลื่อนกันไปเนี่ยปรากฏว่าปั๊บเดียวไฟแดงยังขยับได้ไม่พ้นหางเลยนะฮะมันก็มีบางคันที่ไปคากลางรางอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้จะทำยังไงฮะ
1: แต่มันก็เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
0: วันดีคืนดีถ้าเกิดมันมีลักษณะทุกไม่ได้มองสัญญาณเลยเนี่ยผมก็ขับผ่านมาสำหรับรถไฟเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมได้อีกนะครับ อันนี้ก็ต้องไปจัดปัญหาว่ามันควรจะทำยังไงเช่นโลเคอลโรดตัดจะมาถึงเนี่ยเพื่อจะไปแย่งกันถนนหลักที่จะไป อโศกเพชรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะฮะ
1: คือบนท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในกรณีไอ้แบบเนี้ยที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันมีทั้งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
0: ครับ
1: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
0: ไหลกันมาเรื่อยๆจนเอาเขาหยุดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมขยับซ้ายขวาไม่ได้
1: ไม่ได้คิดว่าอยากจะละเมิดยังไม่ได้คิดว่า
0: ครับ
1: อยากจะทำให้มันผิดกฎกติกาเลยหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่จะทำขับตามกันมาเนี่ยรถมันขยับก็คิดว่ามันก็น่าจะพ้นไง
0: ครับ
1: นี่พอเห็นเส้นเหลืองปั๊บกูลงเบรกดูสิแล้วให้รถหน้าผ่านไปดิ
0: ข้างหลังบีบ
1: ด้วยบีบ
0: แต่ครับประมาณนั้นเลย
1: หรือไม่ก็ปาดลงมาเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันมีหลายองค์ประกอบ
0: โอ้แล้วตรงเนี้ยพี่ไพศาลสับสนวุ่นวายจริงๆทุกวันนะครับยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยไม่รู้จะจัดการจราจรยังไงเลยนะฮะโลโคลโรดก็มาเต็มถนนนะฮะถนนที่จะไปทางอโศกก็เต็มถนนต้องเท่าไหร่กี่เลนนะ4เลน5เลนมันเต็มหมดเลยฮะโลโคลโรดก็เต็มแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าเกิดเส้นโลเคอลโรดเนี่ยเพื่อจะมาแล้วอยากจะไปประตูน้ำเนี่ยคุณต้องแหวกวงมานะครับพี่ไพศาลแหวกวงข้าม3เลนมาเพื่อจะไปอยู่เลนขวาสุดให้ได้เพื่อคุณจะเจอไฟแดงแล้วคุณจะเลี้ยวขวาคิดดูสิครับมันทรมานมันลำบากแล้วก็มันต้องแย่งกันขนาดไหนฮะแต่ละวันเป็นแบบนี้
1: ผมเคยใช้ผมเคยใช้เส้นนี้อยู่เคยมีที่ทำงานอยู่ในถนนโศก
0: ครับ

0: บางทีจอรออยู่นะอยู่คันหน้าสุดของไฟแดงนะยังไปไม่ได้เลยเพราะที่จะตรงไปเนี่ยมันล้นมาจนกระทั่งเอ้ยรถที่ขึ้นสะพานนะ
1: ครับ
0: ไอเห็นอยู่บนยอดสะพานไหลลงมาสมัยก่อนเป็นไอสถานทูตญี่ปุ่นนะ

0: ถึงไฟเขียวไปไม่ได้ยันยังยันอยู่รถมีไปติดอยู่ในอโศกอยู่ติดไปถึงสุขุมวิทนู่นอ่ะ
1: ย้อยหางมาถึงแยกไฟแดงเลยนี่นะฮะ
0: ถึงแยกไฟแดงเลยอาจจะมีนิดนึงพอไปถึงปั๊บรถเราไปถึงก็ข้างหลังนี่ก็ติดยาวมาปิดถนนด้านล่างของสะพานแล้วสะพานที่ข้ามของเพชรบุรีอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โกลาหลมากตรงนั้นวันข้างหลังมันก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาขยับขยับมามันก็ต้องไปคล่อมอยู่บนรางนั่นแหละ
1: เราจะมาบอกว่าให้เลยเส้นเหลืองไป5เมตรเนี่ยนะฮะหยุดรอหูยากฮะถนนแบบนี้แล้วก็จุดตัดแบบเนี้ย
0: จะตื่นเต้นอีกทีก็คือตอนเสียงมันมาติ้งติ้งติ้งติ้งแล้วเราเรียงคล่อมรางอยู่แล้วไอ้ไม้กั้นมันก็ลงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นเราเลิกลากมองซ้ายมองขวาร
1: ถไฟจะมาหรือไม่นะประมาณนี้
0: ใช่มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาทางที่จะขยับออกให้ได
1: ้ครับ
0: มีที่ขยับก็ขยับไปรางไอไม้กั้นก็จะได้ลงมา
1: เนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะเนี้ยทางกายภาพมันเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูกันฮะในส่วนของตำรวจคมนาคมหรือว่ารัฐบาลจะขยับปรับแก้กันยังไงนะพี่เวสานเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับไอ้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่ารับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันนะ
1: ครับ
2: ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
1: ่ครับ
2: ก็รับคำร้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สั่งให้รัฐบาลทำคำชี้แจงมาภายใน7 วันนะครับ
1: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามกับพี่ไพศาลฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วก็รัฐบาลต้องทำชี้แจง7 วันเนี่ยนะครับแล้วโครงการ25เนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์คือต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใช้การ ว
2: ัน
1: ที่1 มิถุนายนเนี่ยจะคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์นี้อยู่หรือเปล่า
2: ก็วันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่า

0: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถทำคู่ขนานกันไปก็คือศาลก็พิจารณาไป
1: ครับ
0: รัฐบาลก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพรก.ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลแล้วความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจงนายกบอกว่าก็เรื่องนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่ชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่คุณทินบอกว่าได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้วและประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งถือเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญและโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด
1: ครับ
0: โดยรายละเอียดได้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะ
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าเดินหน้าและพรุ่งนี้ก็เข้าครม.ครม.เห็นชอบปั๊บก็เคาะออกมาก็ลงทะเบียน25อย่างที่ว่านะครับ
1: ครับก็มีความเห็นนะฮะมาจากทั้งคุณพลดรทั้งคุณกลวีเลยนะฮะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอย่างคุณพลดรปริศนานัทกุลเนี่ยที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะพี่เบสานครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงใน7วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไปเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่คุณพระดอนก็ย้ำว่าศาลไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพรก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงใน7วันนี้นะครับทีนี้ตนยังไม่ได้เจอคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถ้าเจอเนี่ยจะถามเมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้หรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐกำหนดไว้25พฤษภาคมนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณกลวีปริศนานัทกุลครับประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่ากังวลใดๆครับศาลรับคำร้องก็อยู่ที่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรภายในเวลา60วันซึ่งสภาเนี่ยจะพิจารณาได้เนี่ยต้องรอหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสภาผู้แทนราษฎรได้ระงับแล้วก็รอการพิจารณาพรก.ฉบับนี้อยู่แล้วส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าศาลมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับยืนยันว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มเพราะพรก.กู้เงินออกมาเนี่ยถือเป็นกฎหมายแล้วนะครับซึ่งครม.หรือว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินและก็สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยชอบนะครับก็คือเดินหน้าต่อไปผลของศาลออกมาถ้าเป็นบวกก็ไม่มีปัญหาโครงการก็ยังคงลุดหน้าต่อไปถ้าเป็นลบแล้วพี่ไพศาล
0: ทำไมนะ
1: ถ้าผลวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบแล้วทำยังไง
0: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าต้องฟังว่าศาลท่านบอกว่ายังไงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าศาลท่านตัดสินไปว่าพรก.ที่ออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ณวันที่ท่านมีคำสั่งเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงทราบแล้วว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไปแล้ว
1: ครับครับ
0: ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะบอกว่า
1: ต้องทำยังไง
0: ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้วจะต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวรอฟังทางท่านนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็60วันนะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะศาลท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ว่าถ้าดูจากที่เคยเป็นกรณีคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ
1: ์ครับ
0: คราวนั้นเนี่ยศาลใช้เวลา45วัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลก็คงจะใช้เวลาไม่ถึง60วันก็เป็นไปได้นะ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ว่าอย่างพี่ไพศาลยังมั่นใจอยู่ไหมฮะถ้าเกิดมองหน้าโง่เฮ้งคุณอนุทินหรือว่า

0: มชุดนี้ยัง
1: ก็ถึงนาทีนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้า
0: ครับ
1: แต่ของจริงก็คือพรุ่งนี้ไงถ้าพรุ่งนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าก็เป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยัน
0: เคาะโครงการผ่านโครงการ
1: เคาะโครงการเพราะโครงการนี้มันสุดท้ายเลยมันต้องไปเคาะที่ครม.
0: ครับ
1: นะครับว่าตกลงเนี่ยให้พันหนึ่งของแท้นะพันหนึ่งสี่เดือนเดือนละพันและใน 1,000 เนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได
0: ้ครับรายละเอียดมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้
1: เขาต้องมีรายละเอียด
0: ครับ
1: คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมาแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ฉะนั้นเราเปิดวันที่25แล้วประชาชนทุกคนยกเว้นผู้จัดรายการสองมุมข่าวเราจะรู้ว่าเราไม่ได้สิทธิ
0: ์ครับ
1: ซึ่งคงไม่ใช
0: ่ครับ
1: เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดไม่เข้าครม.ก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านได้พูดไป
0: ความมั่นใจหดหายไปทันทีแล้ว
1: นาทีสุดท้ายท่านก็รอไปก่อน
0: รอศาลครับ
1: คุณอภิสิทธิ์รอนะ
0: ครับ
1: สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์รอ4-5วันรอจนศาลวินิจฉัย
0: ครับ
1: แล้วจึงค่อยเดินหน้า
0: เอ๊ะเดี๋ยวยุคคุณอภิสิทธิ์ 2,000 ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นอะไรอ่ะ
0: ได้คนละ 2,000 ไหม
1: ไทยช่วยไทยหรืออะไร
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาให้นั่นนี่กู้ที่ประกันตนเนี่
0: ย
1: ผู้ที่มีพูดเป็นผู้ประกันตนถึงจะได้ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
0: ผมก็จำไม่ได้ฮะลางๆนะฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่มีประกันสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงจะได้ข้าราชการเนี่ยไม่ได้โดยซ้ำไปตอนนั้นใช่ไหมไทยช่วยไทยตอนนั้นอ่ะ
0: ครับผมดูข้อมูลหน่อยนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 52 สมัยคุณอภิสิทธิ์ครับแจกให้กับผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนอ๋อ
1: ข้าราชการ 15,000
0: เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะนะฮะรูปแบบการแจก
1: ผู้ประกันตนได้ทุกคนเพราะผู้ประกันตนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็แจ้งเงินเดือนไม่มีใครเกิน 15,000
0: ครับ
1: เพราะว่าเสีย700ไงล็อกไว้ที่แค่นั้น
0: ครับ
1: ผมเงินเดือนไปเป็นแสนแล้วก็ยังต้องจ่ายแค่15,700
0: ได้ทุกคน
1: ตามกฎหมายควรจะต้องได้ทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
0: ครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
1: ตอนปีอะไรนะ
0: ปี52ครับ
1: 52น่าจะออกจากประกันสังคมไปแล้วล่ะน่าจะพ้นจากประกันสังคมไปแล้ว
0: ครับครับก็มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ได้ทุกคนนะฮะรูปแบบการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 2,000 บาทผู้ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารหรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ร่วมโครงการเช็คมีอายุการใช้งาน6เดือนนะฮะ
1: เช็คช่วยชาติใช่ไหม
0: เช็คช่วยชาติครับยุคของคุณอภิสิทธิ์
1: ยุคนั้นยังเป็นเช็คยุคนั้นยังเป็นเช็คอยู่นะ
0: ครับ
1: ยังไม่เป็นดิจิตอลนะ
0: ปัจจุบันนี้โอนเข้ามาเลยใช้จ่ายสะดวกคล่องเลยนะ
1: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันใช้ผ่านแอปเอฟอย่างเดียวนะ
0: โอ้แล้วสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วนะพี่ไพศาลฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโอ้โหหลายเดือนไม่เคยได้จับธนบัตรหรือว่าเหรียญเลยนะฮะโอนจ่ายกันอย่างเดียวเลยปัจจุบันมันคล่องมือมากเลยนะครับ
1: ใช่ยกเว้นผมนี่แหละ
0: ยังใช้เงินสด
1: ต้องไปใช้ต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋าไ
0: ว้อ๋อไม่มีแอปอย่างนี้เลยเหรอพี่ไพศาล
1: ไม่มีกินกาแฟยุ่งที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าร้านกาแฟดังเขาไม่รับเงินสด
0: อ้าวเหรอฮะตอนนี้อ๋อร้านดังร้านหนึ่งใช่
1: ร้านดังไม่รับเงินสด
0: ครับ
1: ถ้าจะผมไปกินกาแฟเนี่ยผมต้องรูดการ์ด
0: ครับ
1: เพราะผมสแกนจ่ายไม่ได้ผมไม่มีสแกนจ่ายผมไม่เคยผูกบัญชีที่สแกนจ่ายไว้เลย
0: ครับ
1: ใช้แต่เงินสดซึ่งมันทำก็ดีเหมือนกันทำให้ผมประหยัดไปเยอะเพราะมันไม่มีความสะดวกสำหรับผมในยุคปัจจุบันจะซื้อหาอะไรก็ต้องถามว่ารับเงินสดไหมอะไรเงี้ยนะ
0: ไม่รับเงินสดเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำเป็นจริง
1: เคยมีไปจะไปกินในอะไรไอ้ร้านอะไรที่เขาทำไม่พวกอะไรนะแซนด์วงแซนด์วิชอะไรอ
0: ่
1: ะเขาบอกเขาไม่รับเงินสดสแกนบัตรผมก็โอ้โหซื้อมา100กว่าบาทสแกนบัตรไม่ไหวมั้งสงสารเขาอ่ะ
0: ครับครับ
1: อะไรไม่ได้กิน
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุณอิสระชนถามมานะครับพี่ไพศาลฮะพอเงินหมด 4,000 แล้วเอาไงต่อครับท่านนายกนะฮะคือรัฐบาลเขาก็หวังฮะแต่และเดือนให้เดือนละ 1,400 เดือนเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจมันพอขยับขยื่นได้นะพี่ไพศาลฮะ
3: คือ4,000หมดก็นั่นเลยฮะรวยไม่ไหวแล้วว่าแค่นี้ก็รวยกันไม่ไหวแล้ว
2: ก็ดูทิศทางว่าตะวันออกกลางเขาจะจบลงหรือไม่อย่างไรฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นทรัมป์เองไปหาลือกับเนทันยาฮูต่อนะฮะว่าจะเอายังไงจะถล่มอิหร่านอีกสักรอบไหมเนี่ยนะฮะ
3: เอ๊ะน้ำมันขึ้นไป110กว่าแล้วใช่ไหมทะลุ110
2: ก็เนี่ยก็ทรัมป์ไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับ
3: เดี๋ยวผมดูเรียลไทม์เลยนะ
2: ครับ
3: น้ำมันย่อลงมานิดนึงตอนนี้เหลือ109เบรนท์นะ
2: ฮะ
3: WTI ก็105
2: ครับ
3: WTI 105 20 105.20 ส่วนเบนซ์นี่109.21 เซนต์ก็มาช้านี่ขึ้นถึง110เลย
2: ครับ
3: ที่ทำบอกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วนะ
2: นั่นแหละ
3: อะไรเงี้ย
2: ครับครับ
3: ครับ
2: เนี่ยข่าวมาเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อสายตรงหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ17พฤษภาคมหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านอีกครั้งนี่นะฮะโอ้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็โอ้โหวิตกกังวลมันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์คานทีวีของอิสราเอลนะฮะรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคาดว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีพร้อมกับอิสราเอลหากมีการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านรอบใหม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะฮะในวันดังกล่าวบอกว่าเนทันยาฮูได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวรบต่างๆที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่รอบด้านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสรุปข่าวเที่ยงทรัมป์ยังบอกเลยว่าคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะในข้อเสนอที่สหรัฐยื่นไปนะฮะเรื่องของปฏิญญาไอปฏิกรสงครามที่อิหร่านเรียกร้องใช่ไหมครับเงินต่างๆที่อเมริกาได้อายัดของอิหร่านเอาไว้นะครับเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านนะครับคุณจะต้องส่งไอทุกคุณเสริมสมรรถนะไปแล้วเนี่ยให้กับอเมริกาดูแลเนี่ยอันเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยคุณจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยนะฮะเวลาของคุณกำลังจะหมดนะครับพี่ไพศาลฮะ
3: เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในที่สุดแล้วมันจะยังไงนะ
2: ครับเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบอยู่เนี่ยครับ
3: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: ครับ
3: เข้าใจว่าเบรนท์เนี่ยไปอยู่ที่105ตอนนี้ปัจจัยไป110นะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกมีโอกาสขยับขึ้นอีก
2: เราต้องดูคืนนี้จะฮะสองทุ่มครึ่งนี่สิครับ
3: ใช่ใช
2: ่ครับ
3: ตอนเปิดมาวันจันทร์ก็ดูสองทุ่มครึ่งนี้เลย
2: ครับ
3: มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้น80 70 80สตางค์อะไรประมาณนี
2: ้ครับ
3: ที่ต้องขยับขึ้นนะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ประเด็นอื่นบ้างครับพี่ไพศาลครับเรื่องของคุณบุญทรงเตรุยาพิรมนะฮะ
3: เออเห็นว่าจะยึดทรัพย์อีก
2: ใช่ครับจะโดนยึดทรัพย์อีกร้อยกว่าล้านนะครับ
3: 107ล้านนะ
2: ครับเพราะว่าชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของทรัพย์นี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยในฐานะโฆษกของปปช.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรุยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง

0: งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้น 107,280 บาทนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อ18มกราคม55จนถึง30มิถุนายน56ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งว่าการพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินรวมนะครับ 2,83,320 บาทคู่สมรสมีรายได้ค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินครับโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อที่จริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีดำนะฮะแล้วก็คดีหมายเลขแดงนะครับเมื่อ25สิงหาคม60และ28พฤษภาคม62ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงเมื่อวันที่6กันยายน62ว่านายบุญทรงนะครับเรื่องของนายบุญทรงซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเนี่ยได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลไปเป็นจำนวนมากครับทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและในบุคคลที่ใกล้ชิดระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะ107,280 บาทไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการล่ำรวยผิดปกตินะครับจึงต้องยึดฮะนั่นแหละครับ
1: ก็ไปตามหาเอา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คำว่ายึดเนี่ยคือต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
0: ยังมีให้ยึดอยู่หรือเปล่างี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งบ้างฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราพักไปแล้วครับพี่ไพศาลเดี๋ยวพักอีกทีหนึ่ง1930เลย
1: โอเคโอเค
0: ครับ
1: วันนี้มีการหารือกันของผู้ว่าการท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ได้แถลงถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวภายใต้ไอ้เรื่องของสถานการณ์วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: ถึงตอนนี้ยังไม่ลบกันถึงตอนนี้ไม่ลบกันแต่ว่ามันก็ยังคุมเชิงกันอยู
0: ่ขู่กันอยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับคุณถาปณีบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านซัพพลายนะซัพพลายไซด์และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขนาดเดียวกันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ wait and see นะนักท่องเที่ยวมีความระแวดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศอาจพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี68และยังเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นะมีดังนี้1ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนักท่องเที่ยวยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณค่าประสบการณ์และความคุ้มค่าหลายคนปรับเส้นทางการบินนะรูรีรูทติ้งผ่านหับอื่นแทนตะวันออกกลางแม้จะมีบางส่วนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางก็ตามสองในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมกับการพักผ่อนและเป็น

0: จุดหมายปลายทางในวันหยุดนะหรือว่า holiday destination ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง3ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทท.การท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านหับสำคัญในยุโรปและอเมริกาก็ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีทางเลือกและความคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินและข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยกลุ่มเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชะลอหรือยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มอัลตร้าลักชูรี่กับเรื่องเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบได้บอกว่าช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางภายในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจส่งผลให้หลายสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้จำนวนรองรับได้เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เป็นการปรับตัวตามบริบทโลกในปัจจุบันคือประเทศแถบที่ตอนบนๆน่ะ
1: ครับ
0: มันก็หิมะละลายไปแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวขจีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่เราเรียกว่าขับรถท่องเที่ยวกันละเป็น driving season
1: ครับ
0: อย่างพวกคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น driving seasonแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะคึกคักไหมนะเพราะน้ำมันมันแพง
1: โอ้ของเขาก็พอยิ่งกว่าเราอีกมั้งฮะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เพราะปกติ driving season เนี่ยมันโอ้โหมันซักขับรถกินน้ำมันกันหนักๆ
1: ข้ามรัฐกันเลยหรือเปล่าฮะ
0: ข้ามรัฐเลยเป็นช่วงเพราะว่าสภาพมันจะเขียวขจีสวยงาม
1: ครับครับ
0: ยิ่งทำยุโรปอย่างเงี้ยนะกรีนแอนด์โกล
1: โอ้แล้วเป็นรถบ้านอย่างเง
0: ี้ยนะดอกไม้สีเหลือง
1: ทุ่
0: งหญ้าสีเขียว
1: ครับไปตั้งแคมป์กันอย่างนี้แหละฮะ
0: ก็ไปเที่ยวไปนอนรีสอร์ทไปอะไรต่างๆเพราะว่าเมืองที่มันหนาวมันมีหิมะมาได้เห็นอะไรเขียวๆก็สดชื่น
1: ถ้ายังหนาวอยู่เขาจะหนีหนาวมาบ้านเรา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มาเที่ยว
1: ไม่มาเที่ยว
0: ประเทศเมืองร้อนเนี่ยบ้านเรา
1: ครับครับแต่บ้านเราพรุ่งนี้เนี่ยครม.ก็ต้องรอวีซ่าฟรีหรือเปล่าพี่ไพศาลเข้าครม.พรุ่งนี้ไหม
0: เขาจะทบทวนใช่ไหม
1: เขาจะทบทวน60วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วฮะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก30วันก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ15วัน
0: ทั่วไปก็ให้30วันทั่วไป
1: ครับ
0: เราไปต่างประเทศเขาให้เราประมาณนั้นครับ
1: ครับก็ทั้งหมดที่เราอนุญาตไปเนี่ยนะฮะวีซ่าฟรี60วันเนี่ย93ประเทศนะฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเข้านะครับก็คือจะมากลับใช้ฟีซ่าเอาวีซ่า30วันนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ย57ประเทศนะครับเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน30วันเนี่ยก็จะมีการทบทวนที่สอดคล้องกับการทำตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ฮะคุณเสียศักดิ์ควงเกตแก้วนะครับเห็นว่าวีซ่ามันมีหลายประเภทนะครับโดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา60วันมันอาจจะมากไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาศัยเข้ามาจากวีซ่าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ยาวมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมาที่เราไม่พึงประสงค์อะนะฮะจึงจะต้องดูแลให้รัดกุมครับกระทรวงท่องเที่ยวเห็นพ้องให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศจะชงครม.ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาและขณะนี้ต้องเร่งเสนอครับโดยกระบวนการทางสำนักเลขาธิการครม.ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศไหนแต่ดูที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยโดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวฮะไม่น่าจะเกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็เดี๋ยวว่ารอดูวันพรุ่งนี้ครับถ้า30วันก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่ละถ้าคุณตั้งใจจะมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยอู้30วันก็ยาวนานพอสมควรนะพี่ไพศาล

0: มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวันนี้ตำรวจพาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเส้นทาง
1: คนโบกธงฮะ
0: คนโบกธงอ่ะ
1: ครับ
0: ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวขออำนาจศาลฝากขัง
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันผู้บังคับบัญชาเข้ามาหัวหน้างานเข้ามาเป็นนายประกันให้
1: ครับ
0: ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
1: ครับ
0: ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลจากรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากกรณียังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงอนุญาต
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับน้องโด่งจามอนกิจสวภาคและพี่กล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะขอสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาจาก FM 95เราไปนะคะไปทางวิทยุสวทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันหรือเปล่าเรามาระวังกันด้วยนะคะก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
2: คุณยวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับจากอุบลสวัสดีนะครับพี่แอลผักสดนะครับพี่ศศิมาพี่นาสวัสดีนะครับพี่สมชายบอกสวัสดีครับผมเป็น FC นะครับขอบคุณนะครับ พี่ใหญ่ออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากครับนะฮะพี่ประไพศรีสวัสดีนะครับพี่พยุทธพี่มานะนะครับพี่มานะนี่อ๋อถ้าถามถึงพี่โจ้พี่รัตก็ตอนนี้ต้องติดตามในเพจพี่โจ้พี่รัตเนาะ
3: กับบูกับบูรัศนีชาแนล
2: กับบูรัศนีมีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยผมติดตามอยู่ตลอดนะครับซอยรัชดา36 แยก 9ฝนตกนะพี่วัฒนศักดิ์แจ้งมานะครับก็อย่างที่พี่กล้วยว่านะสัปดาห์นี้เราจะเจอฝนกันหลายพื้นที่เนา
3: ะ
2: นะฮะระวังสุขภาพกันด้วยนะเปิดเทอมแล้วด้วยวันนี้รถติดนะครับว่าเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พูดถึงพรก.กู้เงิน400 ล้านบาททุกคนก็เอ๊ะเงี้ยหูฟังว่าทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแต่วันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเอาไว้แล้วนะแล้วก็จะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งคำพิจารณาไปภายใน7 วันนะคะคน ก็กลัวจะกระทบกับหรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะ มาฟังคุณพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยไปชี้แจงภายใน7 วันศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการนั้นยังคงดำเนินการต่อไปได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่ศาลเนี่ยแม้ไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการเองอะไรเงี้ยคุณพลรังก็บอกว่าศาลไม่ได้สั่งนะก็เป็นอำนาจของคณะมนตรีที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้นะศาลบอกเพียงแต่ว่าให้ไปชี้แจงภายใน7 วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงภายใน7 วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้โรงเรียนคนละครึ่งในวันที่25 พฤษภาคมเนี่ย ก็กำหนดการเดิมนะก็เดินหน้าต่อไปพรบ.กู้เงินเนี่ยรัฐบาลประกาศในราชกิจจาแล้วนะตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดวันที่9 พฤษภาคมนะก็มีผลทางกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของการไปจะต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานสภาอะไรอย่างเงี้ยสภาก็เลยมันขัดไหมก็เลยถามมาที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวรอว่ากระทรวงการคลังจะชี้

0: แจ้งว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไงกันบ้าง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าววันนี้นะครับนะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาพานักโทษชั้นดีออกมา
0: ขุดลอกอ่ะ
1: ฝึกไม่ขุดลอกใช่ไหม
0: หน้าขุดแล้วไง
1: ขุดลอกใช่ไหม
0: เมื่อไหร่ก็ขุดลอกไง
1: ขุดลอกที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาฝึกอาชีพด้วยการพาไปที่ตลาดอัยรานะฮะคลองหลวงปทุมธานีไปฝึกเคาะทุเรียน
0: ตลาดอัยราเขามีจัดบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เนี่ยเขาพาไปร้านที่เป็นสถานีทุเรียนนะครับคงจะมีหลายร้านในนั้นเขาให้นักโทษชั้นดีเนี่ยไปฝึกเคาะฝึกแกะทุเรียนเพื่อที่ว่าพอพ้นเรือนจำออกมาเนี่ยจะได้มีอาชีพติดตัวนี่ฮะเข้ารับการฝึกฝนสร้างอาชีพใหม่เผื่อว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะออกมาก็นะครับจะได้ไปเป็นพ่อค้ารับจ้างมีความเชี่ยวชาญนะในการฟังเสียงเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับเอาพ่อค้าที่มีความชำนาญเลยมาสอนเลยนี่ฟังเสียงจากการเคาะประเมินความสูงต้องทำอย่างนี้ เทคนิคการพานะครับก็ให้ผู้ขังถือมีด
0: ตุ้ยน่ากลัวนะฮะมีอาวุธ
1: เขาชั้นดีแล้วมีเขาจะออกแล้วเขาก็ถือมีดแล้วก
0: ็ฝึกอาชีพ
1: ฝึกปอกทุเรียนกันคนไม่เคยเลยมันก็ไม่ง่ายนะคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็ดูง่ายนะพี่นะโอ้คนเป็นแล้วปอกอย่างกับแอปเปิ้ลอ่ะทึบหั่นฟาบแกะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าอาชีพนะครับแกะทุเรียนปอกทุเรียนเนี่ยนะฮะสามารถไปสร้างรายได้วันละ700ถึง 1,500 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าคุณพ้นโทษออกมาแล้วคุณอาจจะอยู่ตามสวนคัดแยกฟังเสียงจนชำนาญคัดแยกทุเรียนเนี่ยได
0: ้
1: นะฮะอ่ะก็ถือเป็นอาชีพใหม่นะครับของพี่ๆผู้ต้องขังที่กำลังจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้โอกาสกลับออกมานะฮะสู่สังคมนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: โหอันดับ8แต่นี่ผู้หญิงคนนี้สิซวยจริงๆเลยโอ้โหโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าโอ้โหซะอันได้รับอันตรายเลยนะคะก็นางสาวเอคนหนึ่งอายุ48ปีเนี่ยนะคะก็เป็นเอาใบแจ้งความแล้วก็บาดแผลที่ตัวเองมาให้นักข่าวดูนะคะว่าถูกวัยรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดใบหน้าที่ลานวิ่งหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อตอนช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวเองก็จากการที่ไปตรวจสอบกับทางหมอเนี่ยพบว่าบริเวณใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่เนี่ยยังมีรอยแดงจากการถูกของแข็งกระแทกแล้วก็มีรอยขีดข่วนอีกหลายแห่งเลยนะคะนางสาวเอคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนช่วง3ทุ่มตอนนั้นเนี่ยคุณเอเขาก็ไปออกกำลังกายกับสามีที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกกำลังกายที่นี่ได้ประมาณ1สัปดาห์ช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำหน้าไปก่อนตัวเองก็ตามวิ่งตามไม่ทันนะคะก็เลยเปลี่ยนไปเดินรอบลานวิ่งแทนจนไปถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างลานออกกำลังกายก็ไปเจอผู้ชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้านหลังแล้วก็เข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของตนขึ้นคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่มานะคะแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนที่คนนี้ที่ผู้ชายคนนี้เอามาด้วยเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายของตัวเองหลายครั้งนะคะส่วนผู้ชายคนที่เสริมเสื้อสีขาวอีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาลุมชกต่อยจนมันต่อยจนตัวเองล้มโชคดีที่มีประชาชนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนห้ามทำให้ผู้ชายวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้ในจุดเกิดเหตุนะคะก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหนางสาวเอคนนี้ก็เลยว่าตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ถูกทำร้ายนะคะก็แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องส่วนตัวแล้วมาทำร้ายผิดคนหรือพยายามหวังต่อทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าไปทะเลาะกับใครมาก่อนเลยแล้วก็ผู้ก่อเหตุเองเนี่ยตอนที่เขาเอามาเอาเปลือกทุเรียนฟาดที่หน้าเนี่ยนะก็ไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือนะเอามาถึงก็เอาเสื้อคลุมหน้าแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึง

0: เรื่องทุเรียนใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาแบบไปออกกำลังกายแล้วอยู่ก็โดนผู้ชาย2คนอ่ะเข้ามาแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะแล้วเอาเสื้อของติดที่ใส่อ่ะมาคุมที่หน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้าไงว่าเป็นใครแล้วก็เปลือกทุเรียนมันด้วยฟาดที่หน้าอะไรเงี้ยเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วแหละบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเข้ามาทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงที่ออกมาออกกำลังกายตามปกติแล้วทำไมถึงโดนเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่มี
1: ครับ
0: อุ้ยก็ไม่แน่นะบางทีเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้สมัยนี
1: ้
0: บางทีเราไม่รู้เราไปรองอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลย
1: แล้วยังตามตัวคนที่เอา
0: ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยแล้วมันมืดๆด้วยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งที่อื่นไกลนะวิ่งในศาลากลางด้วยนะเออวิ่งศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อ้าวมาดูเรื่องคนทะเลาะกันแต่อันนี้เนี่ยรู้ตัวคู่กรณีอันนั้นยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนา
0: ะ
1: นะครับอันนั้นใช้ทุเรียนอันนี้เอาน้ำกะทิร้อนๆลาดใส่คนงานบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับคุณมาลัยอายุ45ปีไปแจ้งความที่สภ.ไซน้อยนนทบุรีบอกว่าตอนเช้าวันนี้ครับถูกเจ๊เดือนอายุ51ทำร้ายร่างกายด้วยการเอาน้ำกะทิในหม้อที่กำลังร้อนๆกำลังคั่วอยู่เนี่ยนะฮะสาดเข้าใส่แถวเอวจนเป็นแผลพุพองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้1ทุ่มแต่เธอเพิ่งมาแจ้งความเมื่อเช้านะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่แคมป์คนงานไปเจอเจ๊เดือนนี่เป็นคนดูแลแคมป์นะฮะก็จากการสอบถามไปเจอเจ้าของกระทะน้ำกะทิด้วยนะผู้สื่อข่าวของเรานะ
0: กระทะน้ำกะทิ
1: เออที่กำลังเคี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะนะเขาบอกคู่กรณี2คนเนี่ยอยู่หน้าห้องพักนะครับถัดออกไปจาก2ห้องของเธอนะ2คนเนี่ยเถียงกันก่อนที่จะเดินมาถึงห้องของเธอที่กำลังเคี่ยวกะทิอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเกรงว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมาโดนกระทะที่ตนกำลังต้มอยู่นะฮะเออตอนแรกก็กลัวแหละว่าอุ้ยเดี๋ยวจะต้องโดนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เธอกำลังยกกระทะขึ้นมาเนี่ยนะฮะเธอบอกมีคนมาชนที่ด้านหลังทำให้น้ำกะทิเนี่ยมันเลยกระเด็นกระเฉาะไปโดนแขนของคุณมาลัยคู่กรณีนะฮะเธอก็รีบโยนกระทะทิ้งทันทีเพราะว่าเธอก็โดนน้ำกะทิเหมือนกันปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเออนะครับเขาบอกว่าเธอบอกว่าตอนกระเด็นไปถูกคุณมาลัยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องชุลมุนนะเธอก็วิ่งไปหาแฟนให้ช่วยแฟนก็เอายาสีฟันมาป้ายแขนที่ถูกลวกให้นะฮะอ๋อคุณพัทยานี่เป็นคนคั่วเคี่ยวอยู่นะสองคนทะเลาะกันแล้วเดินมาที่หม้อของที่หน้าห้องของเธอนะครับก็เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาดแต่สองคนนั่นแหละมาชนทำให้น้ำกะทิมันกระเฉาะออกมาเออนะนักข่าวไปเจอเจ๊เดือนถามว่าเจ๊เดือนเจ๊ไปสาดใส่เขาหรือเปล่าเจ๊บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเดินไปหามาลัยที่ห้องจะเคลียร์ปัญหาชอบเอาเรื่องฉันไปนินทาเออมีปากเสียงกันมานานละนะก็เรียกออกมาคุยที่หน้าแคมป์ระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยเธอเดินนำพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณมาลัยเนี่ยมาดึงแขนเธอเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันลื่นด้วยพอมาดึงแขนก็ตกใจแล้วลื่นนะเออก็เลยตัวก็เลยไปชนกับคุณพัทยาที่กำลังยกกระทะขึ้นมาพอดีเธอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องไปหาพยานหลักฐานมาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยว่าตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นการตั้งใจอารมณ์ร้อนสาดไหมมันก็ดูโหดร้ายพอๆกับทุเรียนฟาดนะน้ำร้อนนะพี
0: ่
1: ถ้าโดนตาได้ตาบอด
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้กองกำลังบุรพานะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบ้านหนองจานจับได้บ้านหนองจานที่มีพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยตอนนี้กำลังนำเครื่องจักรนะเข้าปรับสภาพที่ดินแล้วก็ไถพื้นที่ทำกินของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูการเพาะปลูกถือว่าเป็นพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งเนี้ยเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญนะ ที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการเป็นทวงคืนที่ประเทศไทยกลับมาเป็นของไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำแล้วก็ยึดครองเป็นพื้นที่ซับซ้อนยาวนานกว่า40ปีโอ้ชาวบ้านก็แตกตื่นตัวแล้วก็หลั่งไหลกลับเข้าไปในพื้นที่มรดกของตัวเองวันนี้ก็ไปพลิกฟื้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้นะทางกองกำลังกองกำลังบุรพาก็เลยพาประชาชนเนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่นะก็มีบางคนก็30ไร่25ไร่45ไร่48ไร่รวมแล้ว145ไร่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็กำลังไปขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นะคะก็ไปตรวจด้วยนะว่าจะมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่หรือเปล่าเจ้าที่คุ้มกันก็เลยไปสั่งถ้าเกิดเจอก็สั่งระงับในพื้นที่นั้นถ้าเกิดเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยได้เข้าไปนี่ทำไร่ทำนาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนกันมา40ปีในบ้านหนองจานวันนี้ก็ได้ไปเตรียมที่ดงที่ดินเรียบร้อยแล้วมีทหารก็ไปช่วยเคลียร์ว่าเผื่อไปเจอระเบิด
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: นะครับพี่ยูดีฟาร์มนะครับฟังประจำทุกวันครับขอบคุณนะครับพี่ทันพี่ชาลาดพร้าว71ตกไม่หนักค่ะ นะครับก็น่าจะใกล้ๆสมทเนา
5: ะ
4: ตกแต่แบบเบาๆนะฮะพี่สมบูรณ์ป่าพยอมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาดูบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยครับพี่กล้วยครับโรงรับจำนำเนี่ยคนแน่นเลยฮะพ่อแม่เอาทั้งทองรูปพรรณไปผ้าไหมก็มีเอาผ้าไหมไปจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์กันอย่างคึกคักเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้500ล้านมีการจัดโปรโมชั่นปรับลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

0: นักข่าวไปสอบถามนะครับคนที่เอาทรัพย์สินมาจำนำเนี่ยนะส่วนใหญ่บอกว่าหนึ่งเลยจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลานนะบางคนเนี่ยพ่อแม่เอาหลานนะมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายแต่ค่าเทอมไม่แนบมาด้วย ปู่ย่าตายายเราโอ้ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาทองเอาผ้าไหมที่มีเนี่ยไปจำนำไว้ก่อนสองก็ซื้อชุดนักเรียนบางคนมีความจำเป็นก็ซื้อชุดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อนผมที่กำแพงเพชรเปิดร้านขายพวกนี้นะเสื้อนักเรียนอยู่ในตลาดนะ
1: เป็นไงคนซื้อเยอะไหมปีนี
0: ้โอ้ยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมไม่ได้กินข้าวถึงบ่ายสองครับพี
1: ่
0: คนเยอะมากเพื่อนบอกคนเยอะมากๆนะฮะ
1: บางทีตอนเราเด็กๆอ่ะโด่งวันละเลยเด็กเปิดเทอมใหม่แล้วก็อยากมีชุดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ชุดใหม
1: ่
0: นะแต่บางคนก็ใส่ไม่ได้จริงใช่ไห
1: ม
0: บางคนพ่อแม่ก็ให้ใส่มาจนแบบ
1: แ
0: มันสั้นมันรัดแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือแบบให้มันใหญ่เนี่ยไหลตกมาถึงนี่
1: นี่ถ้าเป็นน้องไปเนี่ยโอ้โหกูรับมรดกพี่ตลอดเลยเงี้ยไม่ได้เสื้อใหม่เขาเลย
0: เอาเออช่วยพ่อแม่ไปก่อนนะไปเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นนะครับก็นี่แหละฮะวันนี้ทองก็จำนำอยู่ที่บาทละ 54,000 นะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้กับประชาชนด้วยเช่นเขาบอกว่าถ้าผู้มาใช้บริการนะฮะจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกร้อยละ 0.25 ต่อเดือนหลังจากนั้นก็ปรับเป็น 0.5
1: ค่ะ
0: ก็มีการจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือกันไปนะฮะนี่แหละนะก็เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้อันดับ4มาดูสาวรายนี้นะคะมาบอกเปิดมาลงโพสต์ลงโซเชียลอะว่าเอ้ยมีเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยกำลังลงจากรถเมล์แล้วรถเมล์เลี้ยวแรงอะแล้วแม่น่ะก็เลยเซไปฟาดกระจกรถเมล์ล้าวนี่แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลรถเมล์เนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายนะเขาก็เลยเอามาลงโซเชียลไงเนี่ยลูกคนหนึ่งเนี่ยก็คือ
0: คุณแม่ไม่เป็นไรเหรอ
1: เป็นเนี่ยรับเนี่ยต้องแอดมิดแล้วก็ตอนแรกก็มึนคุณกันทิกาเนี่ยนะคะหรือคุณแป้งเนี่ยเป็นลูกสาวเขามาโพสต์นะโพสต์บอกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงเกิดเหตุนะที่แม่เนี่ยกำลังขึ้นรถแม่ขึ้นรถเมย์อ่ะแล้วกำลังจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามกระเป๋าว่าใกล้หรือยังอ่ะกำลังถึงแล้วจังหวะนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุว่าคุณแม่ยืนขึ้นนะรถเมย์ก็เลี้ยวโค้งพอดีคุณแม่ก็เลยเสียหลักเซแล้วก็ล้มลงไปกระแทกกับกระจกอย่างแรงจนกระจกแตกแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกคนขับว่ากระจกแตกแต่ไม่มีการเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเลยไม่สอบถามถึงการบาดเจ็บเลยแล้วก็เรียกประกันภัยชั้น3เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความประมาทของผู้โดยสารนะผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของกระจกรถเป็นเงิน 4,300 บาทคุณแม่ก็ตกใจตอนนั้นก็ยังมึนหัวอยู่ด้วยนะกลัวความผิดก็เลยติดต่อลูกสาวให้ไปลูกสาวก็เลยไปที่โรงพักกันไปนะก็เลยมาตกลงกันก็จะเลยคุณแม่ก็จะจ่ายค่าเชื้อให้ 2,000 บาทนะคะตามสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยนะเข้าโรงพยาบาลด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อตัวเองเอาเรื่องนี้ไปลงโซเชียลอ่ะโอ้โหคนเห็นนะไม่เกิน1ชั่วโมงหน่วยงานคู่กรณีอ่ะคิดว่าคนรถเมย์จะเป็นใครไปได้ล่ะหน่วยงานคู่กรณีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนี้ติดต่อเข้ามาขอโทษเจ้าหน้าที่อู่รถเมย์คนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์หัวหน้างานแล้วก็ตัวแทนจากขสมกเดินทางเข้ามาเยี่ยมอาการของคุณแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษเพื่อขอโทษเลยอ่ะแล้วฝั่งคู่กรณีก็แจ้งว่าจะไปลงบันทึกประจำวันฉบับใหม่โดยยืนยันว่าคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในเรื่องของกระจกแตกแล้วและหลังจากคุณแม่อาการดีขึ้นหลอกโรงพยาบาลเนี่ยจะนัดคุยเรื่องค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนกันอีกครั้งหนึ่งลูกสาวก็เลยบอกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวแล้วก็ไม่มีกระแสสังคมเนี่ยสงสัยคู่กรณีต้องบังคับให้แม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่ากระจกเหมือนเดิมก็ตัวเองกำลังยืนขึ้นเนี่ยแล้วโค้งอ่ะแล้วไปโค้งแม่ก็เซไปชนเป็นอุบัติเหตุเนาะ
0: ล้มอ่ะนะ
1: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ประมาทอะไรเลยอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นรถเมล์อยู่ประจำนะพี่นะแล้วเรารู้ว่าโค้งไปมันจะถึงป้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุกก็ได้นะ
1: โอ้เขาไม่รู้ไงว่ามันจะมีคุณแม่จะมันรู้ไหมว่าจะโค้งก็ค่อยถามว่าจะถึงหรือยังก็ป่าวว่าจะถึงแล้วนะก็เลยยืนไงลุกขึ้นยืนอาจจะไม่ใช่ทางที่แบบประจำทางก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเจอช่วงนี้นะช่วงโค้งช่วงอะไรเงี้ยโอ้โหเสียหลักอะล้มเนี่ยตัวเองก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยเนี่ยก็จะมีการเรียกค่าทำขวัญแหละบกพร่องเนี่ยหลังจากนี้ถ้าไม่ท่านลูกเขาบอกถ้าไม่ลงโซเชียลเนี่ยสงสัย
0: เงียบ
1: เงียบ

0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ปัญหาคลาสสิกเรื่องเพื่อนบ้านนะครับจอดรถคันเก่าๆรถเสียรถเสียจอดอยู่มา8ปีขวางทางเข้าออกจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเดิมเขาขับรถเก๋งคันเล็กเขาก็เข้าออกพอไหวล่าสุดนะลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถคันใหญ่ขึ้นทีนี้เข้าออกลำบากพอไปเฉี่ยวชนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยนะฮะบ้านที่ออกรถใหม่เนี่ยต้องไปร้องเทศบาลเลยนะให้มาขอขยับรถนะครับเรื่องราวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับอายุ32ปีเป็นลูกสาวบอกว่าจริงๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากทั้งสองบ้านเนี่ยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหากันหรอกนะครับจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่บอกเธอออกรถคันใหม่นะเป็นรถใหญ่ขึ้นก็ไปบอกบางตุ๊กนี่อายุ74
2: ค่ะ
1: นะฮะมีรถตู้เก่าๆจอดอยู่หน้าบ้านนะจอดมา8ปีแล้วคือถ้ารถเก่า8ปีแล้วยังไงเก็บไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้เก็บไว้ทำไมเนาะก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะอ้าวนะครับแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ชนจริงๆเฉี่ยวไปครั้งหนึ่งนั่นแหละก็ทำให้บางตุ๊กก็ไม่พอใจอีกนะฮะหลังจากนั้นเธอก็เลยไปแจ้งเทศบาลนะฮะแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ประสานนะครับว่าจะให้เลื่อนรถวันนี้นักข่าวเราไปเจอบางตุ๊กบ้างแหละผมได้รับคำตอบแล้วว่า8ปีแกจอดไว้ทำไมใช่ไหมรถมันเสียเนี่ยจอดไว้ทำไมบางบอกอย่างนี้ตั้งใจว่าจะเอารถตู้คันนี้เนี่ยกลับไปไว้ที่ภาคใต้ให้หลานชายเอาไปขายแต่เดี๋ยวจะหาวิธีเคลื่อนย้ายก่อนเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเบรกเสีย มันเคลื่อนไปไหนไม่ได้ก็จอดแบบนี้เนี่ยมานานแล้วยอมรับนะบางบอกก็ผ่านดูเขาไปออกรถใหม่มันก็เข้าออกลำบากขับไม่ค่อยเก่งมั้งรถมันคันใหญ่เมื่อก่อนใช้รถคันเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ล่าสุดเนี่ยทนายโป้งนะครับคือทางฝั่งของบ้านคู่กรณีเนี่ยเขาไปร้องทางทนายโป้งเนี่ยนะให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เห็นบอกว่าได้ร่วมกับเทศบาลไปเจรจาแล้วเดี๋ยวจะขยับรถตู้ไปอีกเมตร2เมตรเพื่อให้บ้านนี้เนี่ยเอารถเขาเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างสะดวกคือถนนมันค่อนข้างแคบอยู่นะถนนหมู่บ้านจะได้อยู่ร่วมกันได้ในระหว่างรอเขาเอารถตู้ย้ายออกนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเด็กไทยผู้เด็กชายอ่ะ3คนน่ะที่ถูกหลอกไปบวชเนนที่ประเทศมาเลเซียนะแต่ปรากฏว่าไปถึงแล้วไปถูกให้ไปเรียกไรหาเงินที่มาเลเซียเด็กอายุ3เอ้ย5ขวบ11ขวบแล้วก็12ขวบวันนี้มูลนิธิปวีณาก็ได้ช่วยเหลือติดต่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สถานทูตมาเลเซียนะคะทางคุณปวีณาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเร็วนะทำได้เร็วเหมือนกันก็ได้พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและให้ช่วยเหลือเด็กทั้ง7คนให้ถ้ากลับมาได้3คนแล้วมันยังเหลืออีก5คนนี่เป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมีไป7คนเพราะว่าเด็ก3คนตอนนี้กลับมาแล้วเด็ก3คนนี้ก็เบื้องต้นมีอาการไข้แล้วก็อ่อนเพลียเจ้าที่จะนำเข้าไปตรวจร่างกายทั้ง3คนเลยนะคะก็คงจะเอามาทางธรรมาเลยแล้วก็ไว้ที่สงขลาก่อนอะเดี๋ยวล่าสุดก็คงจะเพราะว่าเด็กอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ราชบุรีเดี๋ยวคงจะพากลับมาที่เจอกับครอบครัวก็ถือดีใจด้วยที่ได้กลับมาที่ได้กลับมาก็เนี่ยต้องดูดีนะเวลาใครพาไปไหนเหมือนกันนะดงเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้ให้ระวังเนี่ยที่อุดรล่าสุดนะฮะมีคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตภรรยาร้องไห้แทบขาดใจเลยนะครับเป็นชาวนาครับพี่กำลังหว่านนาอยู่เลยนะฮะอยู่เปรี้ยงลงมานะครับ3คนที่ทำนาอยู่เสียชีวิต1และบาดเจ็บ2
2: ค่ะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นดูฟ้าฝนดีๆนะพี่นะช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับไปละครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิ

0: บาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าโน้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสี
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้

0: ได้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีจ้านุ่มนามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์ไล่งานตัวครับพี่น้องสุขุสุคนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะจ๊ะอยู่ยาวกันเลยครับวันนี้เจกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับโอ้ยคิดหอดทะนอคิดหอดทะนอบ่ได้มาโดนพี่น้องครับโอ้โหห่างหายไปนานไม่รู้ว่าพี่ๆคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดณตอนนี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับว่าพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับผมแล้วก็เสียเปี๊ยกสุดหล่อนี่เสียเปี๊ยกสุดหล่อของผมเลยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสนี่แอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วลุงต้อยมาเรียบร้อยแล้วเสียเปียกนี่พี่บุญเรือนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางแม่มนด้วยนะจ๊ะแม่มนมาแล้วแล้วก็พี่มนพสวัสดีพี่มนพด้วยครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วโอ้โหพี่ปุญญวัฒน์รับฟังจากอุบลราชธานีนะครับบ่รู้ว่าฝนตกบ่น้อครับอยู่บนบ้านเฮานะฮะแม่มนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีนะครับสวัสดีแม่มนด้วยนะฮะใครกดแชร์นี่ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่สวัสดด้วยนะครับผมพี่สวัสดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวอสมกระบี่รายงานตัวค่ะคิดถึงหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหมโอ้โหน่าจะประมาณอาทิตย์ได้มั้ง5-6 วันนี่ประมาณนี้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหคิดถึงทุกคนเลยครับวันนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็อยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับทักทายผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะผู้ใหญ่วันบอกว่าสวัสดีครับนี่แล้วก็พี่ฮักตลอดด้วยคิดฮอดเสมอนี่เห็นไหมกอดส่งสติกเกอร์กอดมาอากาศน่าจะดีมากเลยเนาะถึงจะกอดหนุ่มหน้ามนเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำดวนนะครับแล้วก็พี่ซีอุยนะฮะสวัสดีจ้าสุดหล่อสวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตอนนี้ร้อนมากครับอุบลบ้านเฮาฮ้อนแล้วพี่น้องเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วพี่น้องหรือเปล่าหรือว่าเข้าหน้าฝนตอนนี้กทมนี่ฝนตกแรงมากเลยนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับป๊อกแป๊กอยู่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนเนี่ยถ้าตกกำลังพอดีอากาศน่าจะเย็นสบายนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะในช่วงนี้กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02 21ขออภัยฮะสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS ใครที่อยากจะส่ง SMS มาขอเบอร์นะฮะเอ้ยคุณไม่ใช่ขอโทษขอไปครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานละลิ้นพันหมดเลยเนี่ยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะส่ง SMS มาในงานที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นีใช่ไหมจ้าพี่นีจ๋า
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีจากอุบลใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่นีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ฝนตกไหมครับอุบล
2: ไม่ตกค่ะ
1: ร้อนไหมพี่ไม่ร้อนใช่ไหม
2: ไม่ร้อนค่ะ
1: ไม่ร้อนด้วยวันนี้พี่นีได้สายหน้าไมค์ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนผมจะเคยคุยกับพี่นีน่าจะ3ครั้งเนาะหลายรอบแล้วเสียงยังหวานเหมือนเดิมเลยพี่นีเนี่ย พี่นีวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ของไอ้ทันด้านจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนางสาวมั่น
1: อ๋อนางสาวมั่นเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่นีครับ
2: ก็ทุกเสียงทุกสายอะค่ะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ

0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่นีมากมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นีนะฮะอุบลพี่น้องอุบลเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนางสาวมั่นคนสวยอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยคนสวยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนางสาวมั่นจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับขณะนี้20:38 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลานะฮะสาวเหนือคุณยายมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็ยายออสนี่สามย่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคืนนี้ลงมาแป๊บนะจ๊ะเมื่อกี้เห็นพี่ออยชวนดีเจเต้นนะเมื่อกี้เนี่ยมาเต้นกับดีเจหน่อยเร็วดีเจไม่มีเพื่อนเต้นสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับผมขอฟังเพลงแก้บนเอ้ยทำไมลิ้นนี่ชอบรัวจังเลยออกตามด้วยพี่สุมาลาบอกว่าออกตามด้วยหมายถึงยังไงฮะจะเต้นตามผมหรือยังไงฮะเนี่ยพี่ออยบอกว่าหลงมาอีกแล้วเอ้ยพี่ออยอย่าหลงทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งหลงสิพี่บอสกินข้าวหรือยังครับโอ้เรียบร้อยฮะผมกินข้าวเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสบอกว่าพี่บอสทีมพี่อยู่อันดับที่5แล้วทำไมต้องตอกย้ำด้วยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยทำไมต้องตอกย้ำเราขนาดนี้เนี่ยเข้าใจแหละปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของผมนะฮะปีนี้พี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนนะปีนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ทักทายพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มารีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็พี่เมตตานะครับสวัสดีพี่เมตตาด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอใ

รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเฮฮานะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเฮ hey! อย่างนี้เลยนะตรงๆไปเลยนะครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับแล้วก็พี่อ้อยบอกว่าสวัสดีค่ะเสี่ยขาโอ้โหทำไมเรียกกันเอาซะแบบคิดดีไม่ได้เลยดิจิอันนี้เสี่ยเปี๊ยกนี่ต้องบอกว่าเสี่ยเปี๊ยกนี่หล่อสุดๆเลยนะครับคิดฮอดน้องบอสโอ้ขอบคุณพี่อ้อยหลายๆครับคิดฮอดที่กันนะครับพี่น้องโอ้ประเดี๋ยวพ่อกันโดนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นุ่มหนามนพี่น้องขออนุญาตจัดผลงานเพลงตามคำขอกันแล้วกันนะครับที่ขอมาทาง SMS นะครับเพลงนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่แม่ยกนี่แบบกระหึ่มเลยผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสไปเจอผมหน้าเวทีของน้องเขานะฮะเดี๋ยวผมจะใส่วิกไปด้วยแล้วก็ถือป้ายโชว์ป้ายด้วยว่า FC อย่างนี้ด้วยนะถ้าเห็นผมทักได้นะผมอาจจะแต่งหญิงไปนะ เอาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้ดีกว่านะครับผลงานเพลงที่ขอมานะครับพิเศษสำหรับคนที่ขอมาก็แล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองมาตอนท้ายพอดีท้ายชั่วโมงแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ยังอยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะหรือว่าจะอยู่จนถึงตีห้าก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆดีเจต่อนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมและฟังกันอยู่นะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับเพราะว่า

ในช่วงผลิตเพลงฮิตเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์เงาเลยเกินนะฮะอยากได้อยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400แล้วเจอกันชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: า

อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 น.

0: อนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซายสกอตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดศิรณะสกอตหรือซายสกอตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซายย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้ซายยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุทรโดยจะใช้ชื่อว่าซายสมุทรผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคายักล่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางเกาะประดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์จึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัชิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก

0: พริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาล่ะช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนโคหน้ากอ
3: สวัสดีพี่วันพิสาด้วยนะจ๊ะอุ๊ยไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานานเลย
4: ไม่ได้คุยกันนานเลยค
3: ่
4: ะ
3: โอ้พี่วันพิสาตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
4: ร้อนมาก
3: อุ๊ยร้อนเหรอพี่โอ้ต้องมากทม.นะครับตอนนี้ฝนตกมากเลย
4: อ๋อฝนตกบ่อยเนาะกรุงเทพอ่ะอ
3: ุ๊ยแต่วันนี้เพิ่งตกนะครับพี่วันนี้เพิ่งตกไปเมื่อกี้นี่เลยฮะโอ้ยเสียดายแต่ว่าที่นู่นร้อนเนาะ
4: หัวค่ำนี่ก็ฟ้าร้องอยู่แต่ก็เงียบไปละ
3: เงียบไป
4: ก็ไม่ตก
3: อ๋อก็คือน่าจะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับสุโขทัยเนี่ย
4: ร้อน
3: พี่วันพิสาวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: ยอมแพ้ที่เธอ
3: ยอมแพ
4: ้ของออนอรดีค
3: ่
4: ะ
3: ออนอรดีนะฮะยอมแพ้ที่เธอนี่ยอมแพ้ใครยอมแพ้ผมใช่ไหม
4: ยอมแพ้
3: ยอมแพ้น้องจริงไม่ได้คุยนานเลยขอแซวหน่อยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
4: อ๋อให้กับนกตุพันธ
3: ์
4: หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่สุวัสดิ์แล้วก็พี่น้อยสุโขทัยศรีตำรงก็ FC FM 95ทุกคนทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
3: แล้วก
4: ็ให้น้องกวางหลังใหม่ด้วยใช่น้องกวางป่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับพี่กวางสุดหล่อของเรา
4: ค่ะน้องกวางคนสวยค่ะ
3: ครับ
4: น้องดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนคนนักกอดด้วยนะคะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
4: ค่ะ
3: พี่ครับก่อนวางสายแป๊บนึงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
4: ถูกใจใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบคุณพี่วันพิสามากมากครับแต่หนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
4: ขอบคุณด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่วันพิสาสุโขทัยนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานี่นานมากๆเลยนะฮะขอเพลงเข้ามา

านะครับยอมแพ้ที่เธอของอ่อนอรดีนะคะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณครับพี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่น้อยด้วยสุโขทัยนะครับแล้วก็ FC ทุกคนเลยเนาะที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆเลยนะฮะจากพี่วันพิสากันเลยครับยอมแพ้ที่เธอ

0: ชีพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรขออภัยครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์นั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าฟิลนี่เป็นฟิลแนวแบบความรักคือวันนี้เราไม่มีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีก็ได้วันหนึ่งเธอต้องเชื่อใจเรานะว่าความสำเร็จเราจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ทำให้เธอด้วยโอ้โหมันเป็นเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์ครับสังกัดเสียงเพลงของโจนนะฮะคำร้องทำนองปอนนิพนธ์ครับเรียบเรียงของตะวันเพชรรัตน์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากโตเนอร์นั่นเองครับไม่มีอะไรนั่นเองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:43 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนไม่ได้เปิดให้ฟังนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะบางเพลงอาจจะซ้ำจริงๆนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ
1: ก็
3: โอ้ยเสียงเป็ดไรขอโทษพี่น้องนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจังไหนก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนต์นั่นก็แล้วกันครับพี่น้องครับจะเจอกันหนุ่มหน้ามนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวลนํากันพี่น้องเขามาฟังเพลงเขามาพูดคุยนะเขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องนะฮะเวลาเฮ็ดงานมาเมื่อยๆบ่มีแนวไปครับเขามาฟังเพลงพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะยังไงก็จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาล่ำรวยล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับผมหนุ่มหน้าหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพลงนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะหูหายไปหลายวันสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมาแล้วจ้าดีเจลูกตาลชวิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วจ้านะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปงานนะคะไปร่วมงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นงานของคนไทยนี่แหละนะคะร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตทางฟินแลนด์ด้วยที่เมืองเฮลซิงกินะคะก็ไปเจอคนไทยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็นำความรักความอบอุ่นความเมตตานะคะจากคนไทยที่นู่นนะคะกลับมาด้วยนี่นะคะหลายๆคนก็คิดถึงเมืองไทยนะวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันหนูเองนี่แหละที่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของความคิดถึงนะคะเริ่มต้นมากับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะงานจากดาวใต้ปลายพระยานะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจริงหรือคะอันนี้เป็นคำถามนะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงดีเจเลยถามว่าคิดถึงจริงหรือคะนะคะเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับคิดถึงเธอนะคะในเวอร์ชันของน้องเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองนะคะโอ้โหนะอากาศ

ที่นู่นเย็นมากค่ะผู้ฟังนะคะเอาอากาศเย็นๆมาฝากคนไทยอยากแบบเก็บอากาศใส่กล่องมากเลยอ่ะประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะก็หนาวแล้วก็ลมเย็นมากนะหลายคนที่ติดตามใน Facebook ของตาเนี่ยก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนไม่หนาวเพราะว่าตาก็ใส่เสื้อผ้าที่มีการ mix and match นะคะผ้าไทยมีทั้งผ้าขาวม้าผ้าถุงอะไรเงี้ยที่อยู่ในชุดของตาเข้าไปด้วยแล้วดูเหมือนว่าเหมือนไม่หนาวคุณผู้ฟังแต่จริงหนาว จริงๆหนาวแต่ว่าพยายามแบบใจแข็งทำทรงว่าไม่หนาวนะเพราะว่าต้องร้องเพลงนะคะก็สนุกสนานนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะนะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ในวันธรรมดาแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีในช่วงพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับรายการพิเศษกับพ่อชายมึงสิงด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะเอาละวันนี้นะใครที่คิดถึงกันนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์พร้อมกับแนะนำงานเพลงพิเศษนะคะก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้น้องกว่างๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะแนะนำเพลงหรือว่าทักทายดีเจนะคะตรงนี้ได้เลยที่4689400นะคะพิมพ์ SMS แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางของเราวันนี้นะคะไม่เจอกันนานแวะเข้ามาทักทายนะคะมาดูหน้าดีเจหน่อยหลายคนบอกว่าสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยยังงั้นเลยเหรอ ไปรับอากาศหนาวมาสวยขึ้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะเลยแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook นะคะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงจากสายหน้าใหม่ก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่ขออนุญาตหนึ่งงานเพลงกันละกันคิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงแล้วก็อยากฟังนะมาเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะคะพิเศษใส่ใจใส่ไข่ไปด้วยเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายจ้าอ้าวสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ฟังจะบอกอะไรให้นะหันไปด้านขวาเนี่ยไปดูรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาหนูเขินมากนะเชื่อไหมว่า 80% เป็นเพลงที่มีแต่ความคิดถึงทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ้าวคุยสายของเราก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไรอ่ะทำไมเสียงเป็นงั้น
2: ไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไร
1: สวัสดีค่ะน้องหนูดีนะ
2: หนีดูครับ
1: อ๋อออกเสียงดีๆเออนะคะอ่ะน้องหนูดีเป็นยังไงคะเห็นบอกว่า
2: คิดถึงพี่ตานมากเลยครับ
1: โอ้คิดถึงพี่ตานเห็นได้ข่าวว่านอนไม่หลับเลยเหรอ
2: นอนไม่หลับเลยทั้ง9วันที่พี่ตานไม่อยู
1: ่จริงอ่ะ
2: จริง
1: โอ้โหนอนไม่หลับนี่คืออะไรกินกาแฟหรือไงคิดถึงนะคะก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะแบบเหมือนเราได้แบบว่ายินเสียงคนคนหนึ่งทุกวันใช่ไหมพอไม่ได้ยินเสียงก็คิดถึงกันเนาะขอบคุณมากเลยอันนี้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะ
2: ร้องไห
1: ้เอ้ยร้องไห้ทำไมนี่ไงกลับมาแล้วอย่าร้องโอ้โหนะคะแล้วยืนตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่ไหน
2: อยู่ปทุมธานีคร
1: ับ อ๋ออยู่ปทุมธานีอยู่ที่บ้านเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ นะคะโอ้จะบอกว่าที่ฟินแลนด์นะก็ฝนตกด้วยเหมือนกันที่เอสโตเนียก็ฝนตกพี่ตันแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบข้ามนั่งเรือไปด้วยใช่เมืองไทยก็ฝนตกเหมือนกันแสดงว่าเอาจริงๆแล้วตกทั่วโลกนะฝนไม่ใช่แค่ทั่วประเทศอืม
2: นะคะทั่วโลกเลย
1: ทั่วโลกเลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นแต่เมืองไทยกลับมาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม
2: ก็เหมือนเดิมนะ
1: ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าครึ้มนะนี่ค่ะแถวปริมณฑลเนาะรู้สึกแบบว่าฟ้าครึ้มๆหน่อยเหมือนกันนะคะปทุมธานีมีฝนมาฮะวันนี
2: ้ก็ไม่ค่อยมีครับ
1: ไม่ค่อยมีนะ
2: แต่ว่าเย็นๆอยู
1: ่อากาศเย็นๆครึ้มๆด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยคิดถึงกันนะคะหนึ่งงานเพลงค่ะน้องหนูดีอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ก็น่าอยู่ในนี้ของ
1: ใจเย็นเอาอีกที1 2 3ฮึบ
2: กรุณาอยู่ในระยะของขอยเล่า
1: อีกทีกรุณาอยู่ในระยะ
2: ของความคิดถึงครับ
1: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปาวลีพรพิมลนะคะ
2: คร
1: ับโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยคะ
2: มอบให้พี่ครับ
1: พี่ตาเหร
2: อพี่ตาคร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกรุณาอยู่ในความ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะนำงานเพลงเพราะๆแล้วก็แทนความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงในงานจากน้องปอวลีนั่นเองนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคิดถึงกันไม่ได้เจอกันหลายวันก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02 248 1366นะคะหรือว่ามีเพลงไหนนะคะที่แบบว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะมีหลายๆคนส่งความคิดถึงเข้ามาทาง Facebook Live กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะน้องหนูดีบอกว่าร้องไห้ที่มูกไหลแล้วล่าสุดเอ็นดูจังเลยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็

่อรุณด้วยนะคะทักทายนะคะคุณแม่ธัญพิชานะคะแม่เกลแล้วก็มี พี่โอภาสนะคะพี่โอภาสคุณแม่จำปีพี่เลิฟนะเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าพี่สารีพี่สุภาพนะคะพี่แจ็คนะพี่แจ็คบอกอยากฟังรองงอนะคะไม่ได้ฟังนานนะคะน้องไบพี่เออินทิรานะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตข้อความมันไม่ตามมาเนี่ยสงสัยตามไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับมา นะคะอ่ะเดี๋ยวนะข้อความไปไหนพี่สุรีด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆเลยหลายๆข้อความส่งกันเข้ามานะคะมีงานเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางSMS หรือว่าจะเป็นที่022481366ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกว่าคิดถึงมากๆอยากฟังอำนาจแห่งความคิดถึงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงนะคะปีนี้นะคะปีนี้ก็ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจัดงานครบรอบทุกปีนะคะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะก็ขอเชิญนะคะทั้งศิลปินนะคะแล้วก็แฟนๆ นะคะร่วมสร้างความสุขว่าเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ นะเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ฟังในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีไปมอบของนะคะให้กับน้องๆมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงพี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ไปมอบความรักนะคะนะคะความอบอุ่นให้กับน้องๆเป็นการแบ่งปันน้ำใจนะคุณผู้ฟังนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณบ่าย2โมงส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมนำของนะคะมอบให้กับน้องๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงเลยก็ได้นะคะคือร่วมไปกับเราได้เลยในวันงานนะคะกิจกรรมของเราก็นะคะเริ่มตั้งแต่11โมงเลยอย่างที่บอกนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายน2569ของเรานะคะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราก็จะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเติมทั้งพลังกายพลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่ามีพี่ๆศิลปินนะคะท่านไหนที่จะไปร่วมร้องเพลงนะคะไปร่วมแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตแบบ Exclusive ให้กับน้องๆด้วยอีกทีนึงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะก็อย่างที่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็วันแรงงานแห่งชาตินี่ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันที่หลายๆคนก็นะรอคอยนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นกิจกรรมนะคะตลอดทั้งปีเลยก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่เพจของเราด้วย LTM FM 95นะคะเอ้าตอนนี้นะคะมีหลายเพลงเลยแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ค่ะผู้ฟังจ๋านะคะทักทายพี่นงเยาด้วยบอกว่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องลูกตาพี่สาวอสมจากกระบี่นะคะตอนนี้มีงานเพลงคิดถึงเยอะมากๆขออนุญาตจัด1งานเพลงก่อนนะคะจากทั้งทางพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็มีจากทางพี่เต๋าด้วยนะพี่เต๋าจากที่ไหนนะพี่เต๋าจากบางแคเขาบอกว่าคิดถึงใจจะขาดไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจด้วยหรือเปล่านะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะฟังกันเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายงานเพลงนะเดี๋ยวมันจะแบบโอ้ยนะดราม่าแล้วตอนนี้นะฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะงานจาก New Country นะคะซุปเปอร์สตาร์จัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์

0: superstar.
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: 024-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะปลายฟ้านะก็มีแนะนำเข้ามานะคะ2สายด้วยกันแสดงว่าต้องเปิดแล้วนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มีพี่เล่นะจากสีสเกตด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องรอนานตอนนี้22:53 นะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะน้องแม็กซ์ปีต้องบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์วันแรกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตรด้วยนะคะแล้วก็มีน้องในบอยนะทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากพี่เรืองนิดนะคะพี่นักรบนะคะคุณป้าจีนนะคะป้าจีนจากสุราษฎร์บอกมารายงานตัวค่ะนะคะสวัสดีลูกตาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมทรงบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลเนี่ยขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5ขอบคุณครับนะสวัสดีทักทายพี่น็อตจักรินด้วยนะคะนี่ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็นะโอ้นะร่วมงานกันมานานมากนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่น็อตนะคะแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วนะคะพี่วันนี้นะคะพี่เฉลียวด้วยนะคะพี่จำลองนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนนะคะอาจจะอ่านไปไม่ถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกทีนะนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าบอกขอบคุณครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะคะยินดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ไปกันต่อนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะของเรากับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังขอโทษนะคะของพงศิษฐ์คัมภีร์ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาจองสายได้เลยที่02-248-1366นะคะจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกวางหลังใหม่ไว้ได้เลยสำหรับใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้หรืออยากจะมอบให้ใครก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: นี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:02 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ไกลนะคะมีนบุรีนี่เองสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ม่อนนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่ม่อนโทรจากมีนบุรีเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จ้าวันนี้ครึ้มๆเนาะพี่ม่อนเนาะ
2: โอ้ยฝนตกครับ
1: เอาตกล้อมีนบุรีจ้ะ
2: ลุงโนดมินรามฝนตกครับ
1: มินรามฝนตกแต่มาไม่ถึงนนหนูอยู่ใกล้ๆแถวๆ
2: สมทใช่ไหมครับ
1: เอาสมทตกค่ะเพราะว่าแต่หนูอ่ะมาถึงคือหยุดไปแล้วแต่เห็น
2: ไม่ผมไปทำงานวงกระพันสมททุกวัน
1: จ้าฝนตกวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกหลายที่เลยนะคะส่วนบางที่ที่บอกว่ายังไม่ตกเลยเหมือนจะตกก็ครึ้มๆนะช่วงนี้น่าจะฝนตกหลายพื้นที่นะฮะพี่ม่อนจ้า
2: วันนี้มีนชุ่มฉ่ำ
1: ชุ่มฉ่ำ
2: ครับผมใช่
1: ดีแล้วจะได้นอนหลับสบายเนาะพี่ม่อนเนาะเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนมากๆนะช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะ
2: ผมโทรกลับบ้านที่จังหวัดตากโอ้ยไม่มีฝนเลยต้องนอน
1: เหรอหมายถึงว่าโทรไปถามใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าไงบ้างครับพี่ม่อน
2: ไม่มีฝนเลยแห้งแล้ว
1: ไม่มีสักเม็ดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: นั่นน่ะสิไปไม่ถึงนะเผื่อแบบแบ่งจากทางนี้ไปบ้างนะพี่ม่อนเนาะ
2: ครับ
1: แต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยก็คือในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมเนาะก็อยากจะได้ฝนไงนะไม่ว่า
2: ครับก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าแถวเนี้ยมันยังไงอ่ะในเมืองในกรุงอ่ะ
1: จ้ะ
2: ลุงหนวด
1: จ้ะ
2: ตกเย็นตลอด
1: เหมือน
2: กับผมไปอยู่พัทยา
1: ค่ะ
2: สามปีโอ้เปลี่ยนกรรมตกตลอด
1: เนาะ
2: โทรถามทางบ้านบอกฝนตกแม่ทางบ้านแล้ง
1: นั่นน่ะสิเขาก็อยากให้ตกว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็เนาะต้นไม้ก็อยากได้น้ำ
2: ไม่แล้วที่อยู่จังหวัดตากมันมีต้นไม้เยอะด้วยครับ
1: นั่นน่ะสินะคะ
2: ต้นไม้เขาก็เยอะแต่ไม่ตก
1: นั่นน่ะรออยู่ต้องขอพระพิรุณหน่อยเดี๋ยวไลน์ไปบอกพระพิรุณหน่อยวันนี้ครับพี่ม่อนหนึ่งงานเพลงจ้าเพลงอะไรดีคะ
2: คิดฮอดทุกคนครับ
1: คิดฮอดทุกคนเลยโอ้ยมีหลายคนบ
2: อหลายรู้ครับแล้วลูกนอนเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: เชียงใหม่ค่ะ
2: อ๋อเจ้าตักเงี้ยได้กับ
1: อู้กับเมืองได้กับเจ้าง
2: านหรอ
1: หน้ากับ
2: ก็นึกว่าก็นึกว่าเป็นคนอีสานเนาะ
1: โอ้บ่แม่นจ้าคนเมืองเจ้า
2: ไปเมื่อก่อนใกล้บรรยากาศเชียงหายจังเหมือนจังหวัดละเดียนนั่น
1: อ๋อก็เลยอู้ได้
2: โอ้คนจังหวัดตากบ่อู้ได้จะได้ล่ะเน
1: า
2: ะ
1: ว่าจังหวัดตากบางคนก็บ่อู้กับเมืองนะบางคน
2: รู้กับเมืองได้
1: ยังบางพื้นที่บางอำเภอมีค่ะมีเคยเจออันนี้อาจจะแล้วแต่อะไรแต่คนเนาะ
2: โอ้คนตากคนเหนียนบ่อู้บ่แปลกเหนียนโดยแปลกจะเลย
1: เขาอาจจะแบบว่าไปอาจจะเกิดที่นั่นแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้ไงก็อาจจะมีเนาะโอเคพี่ม่อนเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
2: น
1: ะ
2: ขอฝากได้ก่อน
1: ได้เจ้า
2: เอาพิเศษ
1: จ้ะ

0: พิเศษใส่ไข่ให้ลูกหนู
1: อ๋อขอบคุณเจ้าอ่าโอเค
0: แล้วสำหรับทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้เด้อแล้วก็
1: จ้ะ
0: พิเศษนะครับสุโขทัย
1: ทางสุโขทัยด้วยเนาะ
0: ศรีนคร
1: โอเคศรีนครสุโขทัยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการพี่ม่อนพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคจ้าขอบคุณจันนักเนอร์
0: โอ้จ้าลูกหน
1: อจ้า
0: สโลแกนวันนี้ทำไมยาวจัง
1: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เยอะนิดนึงขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีจ้า
0: ตอนนี้เลยนะครับลูกหนอ
1: ตอนนี้เลยละจ้าโอเคค่ะ
0: เพลงแรกเลยนะลูกหนอน
1: เพลงแรกเลยจ้า
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะจะได้เลยค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแน่นอนค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็เป็นงานเพลงจากคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับคิดฮอดทุกคนมนแคนแกนคู

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทาสมนคนดีค่ะงานจากพี่กุ้งสุธิราชวงศ์เทวันจากใครหนอจากพี่อนันต์นะคะจากโคราชเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะต้นขบวนพาเรตกับคิดทอดทุกคนมนแคนแก่นคูนจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ม่อนมีนบุรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุขภาพรักหนูมิเตอร์นะคะจากอ้อน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชแล้วก็แนวหลังยังคอยดาวมยุรีนะคะจากแม่พรด้วยแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะก็เป็นสี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้23:25 นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆทักทายเพิ่มเติมพี่ไพศีด้วยนะคะนะคะคุณยายน้องเกอร์โอ้ค่ะพี่คันชิดนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกทักทายรอบ2นะคะพี่พิเชษบอกสวัสดีครับคนสวยประจำคลื่น95ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะฮะหลายๆคนคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับงานเพลงด้วยนะคะตอนนี้หลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมว่าแล้วก็เปิดเพลงดีกว่า เอาล่ะนะคะอันนี้ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณแม่ธันวิชาบอกว่าที่ลาดพร้าว71ฝนหยุดแล้วนะแต่ว่าคุณแม่อยากฟังเพลงเก่าๆสักเพลงค่ะลูกสาวจัดให้เลยกับด่วนพิศวาสค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะนะคะในช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะล่ะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะกับงานเพลงที่เป็นเพลงใหม่นะคะเจาะคิวฮิตของเราโอ้โหคิดถึงมากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะพี่นุ้ยสุวินานะคะนุ้ยสุวินานะคะก็มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงนะคะกับสิ้นสุดการยินดีค่ะจากสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดย Macโฟกซองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของพี่หนุ้ยเนี่ยน่าจะกำลังรองานเพลงใหม่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจาะคิวฮิตพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะสิ้นสุดการยินดีหนุ้ยสุวินาค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาล่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับกลางดาวงานจากน้องไรอันการ์ดบัณฑิตนะคะอัปเดตกันนิดนึงเนี่ยตอนนี้กลางดาวยังคงที่นะอยู่ในฮิตที่1นะจ๊ะนะจากเป็นเพลงพิเศษจากรายการ Songrider 2นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจ้านางเอ๋ยนะคะเบียร์พร้อมพงตอนนี้อยู่ในฮิตที่20จากGrammy Goค่ะ2งานเพลงฟังกันเพราะๆฟังกันเพลินๆกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรส

0: กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดถึงฝุดฝุดนี่เขาฝากความคิดถึงมาคุณผู้ฟังไอ้นันดิฟเนอร์จากลำปางเนี่ยเจ้านะบอกให้จะก็ต้องหาดีเจก็บอกได้ฟังเสียงหลายวันน้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะมีติดค้างนะคะในบางเพลงจากบางสายเพราะว่าวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามาวันนี้สายหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆใน2ชั่วโมงนี้ก็ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเรามาต่อกันแต่ว่าเพลงที่เปิดให้ไปแล้วก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาขอบคุณด้วยขอบคุณทางFacebook Live ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้กับดีเจแล้วนะคะยังมีหนึ่งเพลงนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงของเรากับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บ

0: ไฟพญานาคลองแล้วจะเหิ
1: มจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วอนกันนะจ๊ะบุรี5ไม่ได้เลย5บาท10บาทเราต้องเก็บให้หมดทุกมุกนะคะจากกาญจนบุรีนะคะแนะนำงานเพลงของอิทธิพลางกูลกับเก็บตะวันเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยวันนี้ที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะกับ DJ ลูกตาลชลทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

ยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและ

3ผลงานเพลงค่ะบายเบิ่งนะคะผลงานเพลงจากลำไยไหทองคำและแอมแอลซาออนะคะอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งนี่เป็นไงล่ะสาวลำไยไหทองคำนะคะก็ได้เปิดตัวเนาะว่ามีแฟนแล้วนะจ๊ะเป็นพ่อหนุ่มฟุตซอลกัปตันของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคะกับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ออฟดอกฟ้านะคะจากอาสยามเย่เย่นะคะผลงานเพลงนี้ก็เคยติดชาร์ตกับเราด้วยนะคะแล้วก็เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนยังไงล่ะเออถ้าอย่างนั้นเรารีบเลิกเลยดีไหมเราจะได้ดีทุกคนนะคะอ่ะสามผลงานเพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าหลังจากห่างหายกันไป2วันเต็มๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีกันหรือเปล่านะคะมีใครไปวิ่งปากฝนหรือว่าไปจนภัยไปเผชิญชะตากรรมอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวแย่ๆค่อนข้างเยอะเนาะที่สะเทือนขวัญคนไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะที่เราจะเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วคนไทยเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะปรับปรุงไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วเกิดเหตุการณ์แล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังทำตัวพฤติกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะคะก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเนาะสวัสดีไปยังน้องไบค์นะคะพี่เดย์เด็กของหลังห้องด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะสวัสดีไปยังพี่เฉลียวด้วยนะจ๊ะพี่บอยมาแล้วนะคะพี่สุมาแล้วอุ้ยวันนี้พี่สุมาเร็วจังเลยพี่แจ่มจรัสนะคะสวัสดีไปยังพี่แจ็ค HDTV นะคะแล้วก็มีพี่เบรเบรดนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้คุณครูดูสดชื่นจังเลยไม่ค่ะพยายามดีดตัวเองอยู่นะคะว่าไม่ให้ง่วงไม่ให้นอนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูการ์ตูนมา น่ารักเออนะ

มีคนบอกว่าพี่ยังไม่เลิกกองเลยไม่เป็นไรหนูก็ยังไม่เลิกงานเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีลุ้นฝนจะตกอีกแล้วครับคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วใช่ไหมแต่หนูว่าเป็นอะไรไม่รู้พอฝนมันตั้งเขาอ่ะหนูจะจามตลอดเลยสวัสดีพี่ชอบด้วยนะคะพี่โจมิเตอร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เออินทิราด้วยนะคะมีพี่อํานวยมาแล้วพี่ธันพิชาบอกคิดถึงจ้าคิดถึงคนไหนเขามาแล้วเขากลับมาแล้วนะสวัสดีพี่นารีค่ะสวัสดีไปยังทุกๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live Fan Page รวมถึงทุกๆคนที่ฟังเสียงน้องเมย์อยู่ตอนนี้ผ่านช่องทางวิทยุนะคะหวังว่าเสียงของน้องเมย์จะอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาของทุกๆคนด้วยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญก็อย่าเพิ่งปล่อยปะละเลยแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันเนาะ1วันงานเพลงนะคะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้นะคะมีน้องกวางรอรับสายโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่พิทวัฒน์พี่วีรยุทธ์ด้วยพี่สุรศักดิ์นะคะบอกว่าน้องเมย์จ้ามาแล้วนะจ๊ะนานๆทีจะได้เข้ามาทีนะจ๊ะเข้ามาบ่อยๆค่ะหนูจะได้จดจำได้ว่าใครอยู่จังหวัดอะไรอยู่บ้านอยู่แถวไหนนะจ๊ะช่วงนี้นะคะกำลังฝึกพูดรอเรือรอลิงอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์พูดรอเรือไม่ชัดช่วยกรุณาเตือนนิดนึง กำลังฝึกเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปใช่ไหมสวัสดีพี่สิทธิชัยด้วยนะคะบอกว่าดูจากนครสวรรค์นะจ๊ะอุ้ยคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะให้เศร้าเหล่าจังไดนะคะจากวิลาวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าใครที่ยังไม่เคยโทรมานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็โทรมาเลยจ้ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวนี้เลยนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะให้สาวเหล่าจังได้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะจ๊ะก็เป็นผลงานเพลงนะคะที่ให้สาวเราจังไหนหนูชอบไอ้ตรงที่มันเคาะขวดเนี่ยแหละเออมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใส่ชิวเฮียใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะผลงานเพลงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะขออะไรสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สมหวังปะจวบครับ
1: พี่สมหวังจากปะจวบนะ
2: ครับ
1: ครับสมหวังนะครับ
2: ยังไม่สมหวังเลย
1: ทำไมอ่ะหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสัก
2: ผมมีหวังทำไมสมหวังคร
1: ับอ๋อล่อพี่มีชื่อเล่นไหมคะ
2: ก็นี่แหละชื่อสมหวังเนี่ยชื่อเล่นครับ
1: แล้วชื่อจริงอ่ะ
2: ชื่อจริงก็สมหวังนี่ครับ
1: เอ้า
2: ผมอิสลามครับอิสลามครับ
1: ฮะ
2: อิสลามครับคือสมหวังชื่ออย่างเดียวไม่มีชื่ออะไรชื่อสมหวัง
1: อ๋อเหรอเออเนาะคนอิสลามนี่เขาชื่อไหนก็ชื่อนั้นเลยหรอ
2: ไม่หรอกคือก็สมหวังก็เหมือนพี่คนโตอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหร
2: อครับ
1: จริงเหรอคะนี่หนูเข้าใจว่าสมหวังก็คือแปลว่าแบบเออสุขสมหวังอะไรประมาณเนี้ย
2: ก็นั่นแหละมันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่สมหวังครับ
1: อ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเยอะมากแล้วหนูชอบมากคนอิสลามชื่อเพราะมากทุกคนเลย
2: ผมไม่ชอบ
1: ฮะ
2: ผมติดตามมาหลายปีแล้วแต่ไม่โทรไม่ติด
1: ติดแล้วแล้วเอ้ยประจวบใช่ไหม
2: คร
1: ับ วันที่6กับ7หนูไปประจวบ
2: ไปที่ไหนครับ
1: นั่นสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูยังไม่ได้ดูเลยว่าอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอะไรนะรู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไประยองในวันที่แถวๆนี้แหละเสาร์อาทิตย์นี้ไประยองแล้วก็มีไปตรังวันที่26
2: ครับ
1: แล้วก็มีไปนั่นแหละไปประจวบเนี่ยชื่อประจวบลงเท้าช่วงเนี้ย ประจวบมีที่ไหนน่าเที่ยวมั่งอ่ะ
2: ผมดูอยู่อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองเหรอต้องแถวๆนั้นมีตลาดแบบถนนคนเดินอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
2: มีเยอะครับเดี๋ยว
1: ชอบอ่ะชอบแบบว่าบางทีไปหาของกิน
2: มาจกด้วยมีหลายที่ครับที่เที่ยว
1: เชื่อไหมพี่สมหวังว่าหนูพยายามลดน้ำหนักมาตั้งแต่แบบอ่ะตอนแรก40เอ้ยปกติหนู49ใช่ไหมแล้วก็มีช่วง52หนูก็ประกาศหน้าเพจเลยว่าโอ้ยหนูจะลดน้ำหนักใช่ไหมจะให้เหลือ49สรุปคือจาก52กลายเป็น54ประกาศใหม่บอกว่าจะลดใหม่อ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไป56จะ57แล้วอ่ะช่วยด้วย
2: ก็ไม่ต้องทานอะไร
1: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยอ่ะอาหารไทยมันอร่อยทุกอย่างเลยทำไงดีอ่ะ
2: เคี้ยวแล้วขายอย่ากินครับ
1: โอ้ยแต่ว่ามันไม่อิ่มท้องอ่ะเคี้ยวขายอ่ะมันกินแซ่บอ่ะ
2: เขาบอกกินแต่รสชาติมันอย่ากินอาหารเขาเลย
1: โอ้ยมันก็เปลืองตังฟรีดิมันไม่ได้กลืนลงไปทำไงดีนะ
2: รสชาติครับ
1: เหนื่อยจังเลยเดี๋ยวโดนให้ลดแล้วเนี่ยออกทีวีแล้วมันบานออกวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: บุษบาคร
1: ับบุษบาร้องได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เลย
1: เฮ้ยมันเป็นกติกานะคนที่โทรมาขอเพลงจะต้องร้องได้สักท่อนหนึ่ง
2: ก็ได้จะจำมือ

0: หรือว่าได้แล้วทิ้งไง
1: โอ้ยไปจำอะไรท่อนนั้นเล่าเขามีตั้งหลายท่อน
0: มันมีหลายท่อนแต่ที่ว่าผมยาวเลย
1: บุษบาลมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ยาวเลยพอได
1: ้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี้
0: เฉพาะแม่ไม้ดีกว่า
1: ว้าวทำไมเล่า
0: ก็สาวๆผิดหวังมาตลอดก็เอาแม่ไม้ม
1: าโอเคก็ได้เออเขาชื่นเขาชมแล้วเขาสมนะเขาก็ได้แล้วก็ทิ้งเธอไปอย่างเงี้ยนะมาโทมอบให้แม่ไม้ทุกๆคนที่ฟังเพลงฟังดูแปลกๆได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าฝนนะคะ

0: แต่บางพื้นที่ก็ยังคงร้อนร้อนมากๆอยู่นะจ๊ะดังนั้นนะคะยังทันนะจ๊ะกับคูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูพลัสนะคะรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยที่จะลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาไม่ใช่เล่นๆ นะจ๊ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำนะคะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลแล้วก็มีล้อด้วยนี่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีใครอยู่เอาพัดลมไปในห้องน้ำไหมมีจะบอกนะมันจะได้เย็นฉ่ำๆนะจ๊ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะวันนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะขยับจังหวะกันบ้างดีกว่าลงใต้กับสาวบิวกัลยาณีนะคะโนบราโนราในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือนิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านขายยามีตลอดเลยนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรกเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแคนัมมหาน
1: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะอากางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวที่ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็เป็นข่าวที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นเหตุการณ์นะคะล่าสุดนี้ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงญาติญาติของเขาทุกๆคนด้วยนะเหตุการณ์นะคะอย่างอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนเรื่องของวินัยสาธารณะค่ะของทั้งคนขับผู้โดยสารระบบของสังคมได้เลยนะในฐานะประชาชนนะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เพื่อสร้างวินัยจากข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถพอที่จะกระทำได้มีหลายระดับมากนะคะที่มันไม่ใช่แค่แชร์ข่าวสารอย่างเดียวหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมรีบเดี๋ยวนะหลายครั้งนะคะอุบัติเหตุมันเกิดจากความคิดแบบนี้แหละคำว่าทันแน่ๆรถไฟยังอีกไกลแค่ข้ามแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยรีบเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไม่ล่าอย่างเงี้ยนะแต่รถไฟเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหมือนรถยนต์นะคะและแรงปะทะเนี่ยสูงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะเราลองเรียนฟิสิกส์ดูถ้าใครไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตกฟิสิกส์แล้วล่ะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะกว่าคิดถึงรถบรรทุกก็ได้เวลาที่เราเบรกเนี่ยเราต้องเผื่อระยะข้างหน้าไปอีกใช่ไหมแล้วรถไฟอ่ะรถไฟนะคุณมันมีหลายโบกี้มากๆใช่ไหมคะมีบางทีขนส่งมาขนของมาขนดินขนทรายขนอะไรเพื่อไปทำถนนไปทำก่อสร้างหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่ที่รู้เลยนะคะก็คือว่ารถไฟเนี่ยมีแรงในการเบรกแล้วก็ต้องมีระยะเบรกดังนั้นอย่าคิดว่าเบรกปุ๊บหยุดปั๊บโอ้โหอย่างกับในการ์ตูนนะไม่ใช่หรือว่าเบรกปั๊บแล้วแบบโบกี้ข้างหลังกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนในการ์ตูนนะไม่ใช่มันจะมีแรงที่จะดันออกไปข้างหน้าได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะรถไฟเนี่ยมันจะต้องพอเบรกแบบนี้แล้วใช่ไหมแรงประทะเนี่ยมันสูงมากๆแรงประทะสูงมากๆนะคะวินัยพื้นฐานคือหยุดเมื่อถึงทางข้ามนะคะสิ่งที่เราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยควรจะรู้ควรจะทราบนะคะมองซ้ายขวาก่อนด้วยนะว่ามาหรือยังอะไรหรือยังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยอันนี้หนูงงจริงคือเข้าใจได้นะถ้าไม้กั้นยังไม่ลงมาแล้วพยายามรีบอ่ะหนูยังพอก็จะเข้าใจได้แต่ว่าไอการที่ไม้กั้นลงมาขนาดนั้นแล้วแต่คุณพี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหนูอะเอาประสบการณ์ตรงเลยหนูเคยซ้อนมอไซค์เพื่อนคณะเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนผู้ชายซ้อนมอไซค์แล้วก็แบกโมเดลไปด้วยแบกพวกโมเดลแบกของคือเตรียมจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อนมอไซค์เพื่อนผู้ชายเพราะว่าคิดว่าถ้าไปรถสาธารณะมันไม่ทันก็บอกเพื่อนว่าแวะมารับหน่อยสิแล้วตรงนั้นอะมหาวิทยาลัยของหนูมันจะอยู่ตรงเทเวศมันก็จะมีผ่านรถไฟตรงสามเสนใช่ไหมตรงนั้นเลยอ่ะเพื่อนหนูอ่ะก็ดันแบบรีบไปสอบไงความรีบของเขาอ่ะเขาอ่ะฝ่าไม้กั้นไปแบบตัวเอสอะค่ะเนื้อออกไหมฝ่าแบบนั้นปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนล้ออ่ะไปโดนกับตรงรางแล้วมันพลิกล้มแล้วจังหวะนั้นน่ะดีที่เรามากันสองคนเลยรีบแบบหยิบมอไซค์ตั้งขึ้นได้แล้วก็รีบไปแต่ถ้าสมมุติว่ามาคนเดียวกว่าจะแบกกว่าจะล้มกว่าจะแบกขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนช่วยจับเลยนะจังหวะนั้นน่ะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเสี่ยงมากๆแต่โอเคมีไม้กั้นจริงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนรถไฟเขาจอดนิ่งๆอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ไปอ่ะแต่เหมือนแบบเพื่อนก็รีบแหละเขาจะรีบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อะไรก็ไม่รู้ใจหนูนี่แป้วแล้วแบบคุณพ่อหนูทำงานการรถไฟด้วยยิ่งแบบโอ้โหสิ่งที่พ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพื่อนของคุณพ่ออ่ะเคยโดนรถไฟทับขาดแบบครึ่งแบบไม่มีเลือดเลยอ่ะเพราะว่ามันน้ำหนักมันหนักมากจริงๆอ่ะนึกออกปะคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้อ่ะหนูก็ตระหนักอยู่แล้วว่ามันไม่ควร

นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่สิ่งไหนระมัดระวังได้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอย่าฝ่าไม้กั้นเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตามคันข้างหน้าทำเป็นแบบเนียนไงตามติดคันข้างหน้าประมาณว่าเออถ้าแบบไม้กั้นลงมาฉันก็อ้างได้ว่าอ๋อพอดีแบบมันนึกออกไหมเหมือนคนฝ่าไฟเหลืองอะขอจิ้มไปตามคันข้างหน้าแล้วแบบอุ๊บพอดีไม่เห็นอะไรเงี้ยรู้อยู่แก่ใจอ่ะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆนะมันช่วยอะไรไม่ได้นะคะผู้โดยสารเนี่ยในฐานะถ้าเราอยู่ในรถเมล์เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทักสังคมนะคะจะต้องมีนิสัยคือจะบอกไงสังคมไทยเนี่ยคนไทยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเกรงใจพอเกรงใจบางทีมันอันตรายนะคะการที่เห็นคนขับฝ่าไม้กั้นใช้มือถือขับเร็วผิดปกติหรือว่าง่วงหรือเมาอะไรเงี้ยเราต้องกล้าที่จะพูดเราต้องพูดเลยว่าพี่หยุดพี่อย่าฝ่าแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแบบเราต้องกล้านะคะผู้โดยสารก็ควรที่จะกล้าพูดแบบพี่ครับตรงนี้มันอันตรายชะลอก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันต้องพูดนะรู้แหละว่ามันพูดไปก็กลัวจะปะทะใช่ไหมคนไทยต้องเกรงใจกันไปก่อนแต่อย่าเกรงใจจนชีวิตตัวเองเดือดร้อนนะคะมีวินัยแม้จะไม่มีตำรวจนะบางทีอ่ะเราจะมีวินัยก็ต่อเมื่อแยกนี้ตำรวจอยู่บ่อยรู้ทันแล้วอะไรเงี้ยวินัยจริงอ่ะก็คือทำให้มันถูกต้องเข้าใจไหมไม่ใช่แค่แบบว่าเออใครไม่ทำอ่ะเราทำก่อนเราเริ่มที่เราก่อนไม่ใช่มาพูดว่าใครๆเขาก็ทำกันพวกไอ้นี่เหมือนกันขับย้อนสอนอ่ะไม่รู้จะพูดกี่รอบหนูเจอหลายครั้งย้อนสอนจนคิดว่าตัวเองทำถูกอ่ะอันนี้งงมากนะย้อนสอนจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติย้อนสอนจนบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันแล้วก็ด่าคนที่มาปกติด้วยเอองงนะอันเนี้ยคือแบบทำผิดจนเป็นนิสัยทำผิดจนเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเออฉันเนี่ยเออไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสพข่าวอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำมักง่ายอยู่แค่ทำอยู่แค่2 3วันแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะมันก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยทางสมองอย่างเงี้ย หนูไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดี คือบางคนมันก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนะนะคะอ่ะก็ฝากไปย้ำเตือนญาติๆนะคะสำหรับคนที่ได้ฟังแล้วกันเนาะก็ไปย้ำเตือนญาติพี่น้องของตัวเองใครที่ยังทำอยู่นะคะใครที่มีลูกมีหลานขี่มอไซค์ขับรถขับลานะคะก็เตือนกันด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงที่พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะคะโชคดีที่มีเธอรักโชคดีที่มีเธอรักนะคะชอบชื่อพี่เขากับจังหวัดมากสุดยอดเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชารอสายอยู่เช่นเดิมเช่นเคยสายยังว่านะจ๊ะ022481313

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ยังอยู่มั้ยน้อยังอยู่มั้ยจ๊ะมีคนบอกว่าเข้าคลาสน้องเมย์เหมือนโดนอบรมอะไรสักอย่างนึงโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นมันก็คือการเตือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นห่วงเนาะบางครั้งเนี่ยการเรียนใช่มั้ยถ้าเราไม่ได้ทบทวนเราก็ลืมเราก็หลงเราก็ลืมนะคะแต่ว่าการที่มีคนมาคอยเตือนเราทุกครั้งเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้อย่าทําแบบนี้นะทําวันนี้นะแบบพัฒนาตัวเองแบบนี้นะเห็นมั้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่มั้ยบางครั้งเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะแบบว่าพูดหลายๆเรื่องหลายๆแนวหลายๆเรื่องอะไรอย่างงี้รอเรือหลายๆเรื่องหลายๆแนวนะคะประมาณนี้อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของกู้ภัยเรื่องของการปฐมพยาบาลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องของการดูแลจิตใจตัวเองเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใครที่อยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยเอ้ยถามได้นะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเวลาพี่แบบอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีแพทเทิร์นยังไงบ้างจริงๆอ่ะรอบตัวน้องเมย์เมย์โชคดีมากที่แบบเกิดมาอยู่กับรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบประสบการณ์หรือว่าคำบอกเล่าจากพี่ๆเขาทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่โอเคเราจะต้องแบบถีบตัวเองพัฒนาตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วจ้ะในชั่วโมงที่สองสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธิชา
1: ว้าวได้ต้อนรับสาวสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ค่ะเด็กหญิงเหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: สวัสดีพี่เหน่งนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
2: ก็เมื่อวานก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งเป็นวันเกิดแม่ด้วย
1: ว้าว
2: แม่ป่วยอยู่ด้วยค่ะ
1: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 77ค่ะ
1: 77แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปดูแลคนป่วยเราเนี่ยแข็งแรงดีใช่ไหม
2: ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจิตใจก็เป็นบางครั้งค่ะ
1: เฮ้ยเราต้อง
2: ฟังทุ่งมหานครมันก็โอเคแล้วเพราะคิดเครียดพอมาฟังก็คือหายดี
1: กว่าเดิม
2: ไม่ฟังแล้วสบายใจค
1: ่
2: ะ
1: แซวเล่นแซวเล่นแล้วเวลาน้องเมย์บอกให้กอดตัวเองได้กอดไหม
2: ก็กอดตัวเองตลอดเวลาล่ะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เก่งมากจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าการกอดตัวเองต้องทำยังไง
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่สามารถโอบกอดตัวเองได้ให้ความสำคัญกับตัวเองได้ทำให้จิตใจตัวเองแข็งแรงได้นี่คือเก่งมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ย
2: ก็ยังอยู่ห้องพักอยู่เดี๋ยวประมาณสักตีสามกว่าจะออกไปค่ะ
1: ต้องอ๋อเขามีเวลาให้เยี่ยมใช่ไหมคะ
2: อ๋อคือตอนนี้แม่อยู่กรุงเทพตรงอะไรสุภาภรณ์ค่ะ
1: แล้วเรา
2: จะออกไปนี่หมายถึงว่าไปแจกเอ็มแจกอะไรให้รถขยะ
1: อ๋อ
2: ต้องออกรอบแรกรถขยะนี่จะออกตีสองค่ะ
1: ค่ะอุ้ยแต่ว่าจริงๆดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะแต่เราไม่ซื้อให้เขาก็ต้องซื้อทานเองมันจะกระตุ้นนี่ค่ะด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นเขาไม่มีแรงเจ็บอ่ะ
1: เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันสะสมในร่างกายเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงเป็นโสดทำไมของก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
1: แล้วเราล่ะโสดทำไม
2: ก็ยังหาคือว่าแฟนที่เก็บขยะเขตเขาก็มาอยู่ที่เขตอ่ะก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งมหานครไปทุกชั่วโมงถ้าอยู่ที่ห้องนะ
1: โสดแป๊บนึงก่อน
2: โสดแต่ไม่ซิงค่ะ
1: ไหนอะไรโอ้ยขิงอะเนี่ยขิงอะเนี่ย ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็อันนี้ครัวโคเก้าตามสั่งน้ำมิน95นี่คือว่าวันนั้นไปทานหลายครั้งแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยราคาไม่แพงด้วยอาหารใต้ก็มีค่ะแล้วก็มอบให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ครับผมโอ้โหมาเป็นชุดเสมอเลยแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องใครเลยเนาะมาเหมือนเดิมตลอด
2: ค่ะคือว่ายุคนี้ต้องประหยัดใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ไปทานร้านนี้เขาก็ขนาดผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวเขาคิดแค่15บาทเองอ่ะ
1: โอ้เหรอ
2: เขาบอกเขาไม่เอากำไรเยอะหรอกสงสารลูกค้าและอย่างก็มีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: หรอดีจังเลยดีจังเลยเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเนาะ

0: ก็จะได้แบบว่าประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้กินข้าวอิ่มๆแล้วก็ไปลุยกันต่อกับการทำงานเนาะ
1: ใช่เพราะผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวเขาก็เป็นเชฟมาก่อนค่ะ
0: เลิศแสดงว่ายังไงก็ต้องอร่อยแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ก็ไม่อร่อยไม่กล้ามาพูดออกค่ะ
0: นี่นี่แล้วเสริมสวยนี่เขาเปิดถึงกี่โมงคะเนี่ย
1: อ๋อเขาจะเปิดช่วงเช้าถึงประมาณทุ่งสองทุ่งแต่เขาจะเปิดฟังทุกวันนะคะ
0: เวลาเราขอเขามีแบบบอกไหมว่าได้ยินอยู่นะอะไรเงี้ยขอให้มีไหม
1: บางทีเราไปทำเสริมสวยเขาพูดแล้วลูกค้าแต่ละคนก็มาพูดกับเขาอ่ะบางทีลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านเขาฟังด้วยค่ะ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลยโอเคนะคะฝากเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมุนไพรด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหสบายสบายปรบมือให้ค่ะปรบมือให้โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะคะเป็นส่วนทำไมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะผลงานเพลงวันนี้รวมความโสดเลยแบบขอเป็นเก่าๆก่อนเนาะแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะขอให้โสดทีเธอนะคะตามมาด้วยเป็นโสดทำไมนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงโสดไม่ไหวนะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะและปิดท้ายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะชื่อเพลงว่าคืนคำนะคะจากนวกะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์นะคะบริสุทธิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะจ๊ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะคะมีโอ้ดวงใจจากพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะแล้วก็จากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แสงจังหวัดประจวบด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: เมามอยสนุกๆ นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนแอบอ่านปากหนูได้คิดดูดิโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะแต่ว่าจริงๆนะเวลาหนูไลฟ์สดหรือว่าอะไรในแฟนเพจนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหนูแบบพูดอะไรคุยอะไรกับน้องโคโปรแกรมเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังของหนูอ่านปากได้ว่าคุยอะไรวันนั้นคุยกันเรื่องนิทานแล้วก็มีคนบอกอุ้ยคุยกันเรื่องนิทานแล้วหนูแบบรู้ได้ไงอ่ะแล้วเมื่อกี้หนูคุยกันเรื่องออกกำลังกายทุกคนก็แบบอุ้ยคุยเรื่องออกกำลังกายแล้วเหรอเฮ้ยเธอ ไม่รู้จะบอกว่าน่ากลัวดีหรือจะบอกว่าใส่ใจดีกึ่งกำกำกึ่งกึ่งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะนินทาคุณผู้ฟังแบบว่าให้แบบหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์

0: านี81.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่78.80 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ78.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67 บาทน้ำยาง85 บาทช่วงนี้มีไปไหนบ้างใช่ไหมเดี๋ยวมีไประยองมีไปจังหวัดตรังวันที่26ที่ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังตั้งแต่11 โมงนะคะถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ที่หอประชุมนะคะแล้วก็6กับ7ไปเที่ยวอ่ะให้หนูไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอันนั้นก็เสาร์อาทิตย์ยังกลับมาทำงานปกตินะคะมีคนบอกว่าสวัสดีครับหายไปหลายวันเลยนี่อะไรยังไงอ่ะสองคนเนี้ยสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสด้วยนะจ๊ะหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ไข่นภาพี่สุดาพี่ไตรัตนะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตด้วยหลายคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาไงไม่ทันแล้วไปแล้วนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนมาดูว่าแบบเป็นเพลงแบบเก่าๆหวานๆอย่างเงี้ยจะไพเราะขนาดไหนนะคะและอีกไม่นานวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะกับกิจกรรมครบรอบ22 ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะมีไปมอบความสุขนะคะเสียงหัวเราะบทเพลงเพราะๆนะคะรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ไปร่วมกันได้นะถ้าศิลปินท่านไหนฟังอยู่นะคะและอยากจะไปร่วมก็สามารถโทรมาได้ที่0814242743นะคะก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11 โมงครึ่งนะคะมอบของให้กับน้องๆเที่ยงจะเป็นเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็บรรดาดีเจนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะถ้าศิลปินท่านไหนอยากไปร่วมนะจ๊ะสามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้ที่0814242743นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงไม่มีรอเรือนะกะพงเฉยๆคลองกะพงนะคะจังหวัดจันทบุรีนะใครที่ว่างก็มาร่วมด้วยได้นะจะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์เดียวกันเลย0814242743นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกร่วมให้แบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับโรงเรียนบ้านคลองกะพงด้วยนะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะแล้วก็มีโอ้ช่วงนี้เยอะแยะมากมาย มีอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะหมดยังเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนหน้านะคะวันที่25-27เนาะก็จะมีกิจกรรมที่น้องเมย์ไปร่วมกับททแล้วก็อสมทนะคะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมด้วยก็สามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของน้องเมย์ด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกราบสวัสดีวันจันทร์นะฮะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ครับ468-9400นะครับ468-9400นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องไกรสอนอำนนท์นะครับโอ้ยชื่อเหมือนป้าผมเลย ชื่อเหมือนป้าไกรสอนเลยนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุดารัตน์พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุธรรมพี่นงนุชน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่อนุวิทย์น้องลิซ่าบอกว่าเพลงที่3เป็นกันนภัทรนะครับแหมสงสัยจะต้องเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับน้องลิซ่าจับทางถูกแล้ว สวัสดีครับไปทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับไหนมีใครบ้างขออนุญาต refresh แล้วก็ทักทายกันหน่อยฮะพี่ไตรรัตน์ครับพี่น้อยพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่อนุวิทย์ครับพี่สุธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยหลังไมค์ของเรานะครับเป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์คุยกับน้องกวางได้นะครับ02-248-1366ขอแนะนำเพลงกันก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ

0: ก็หยาดเพชรครับจากพิเทอุเทนพรมินนะครับตอนนี้พิเทอยู่ที่เจียงใหม่นะฮะอยู่ไวท์เฮาส์ด้วยไวท์เฮาส์เจียงใหม่นะฮะแล้วก็อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงจากคุณกันนภัทรทั้ง3เพลงเพราะๆแนวแบบอารมณ์ลูกกรุงลูกกรุงกันหน่อยนะวันนี้ครับจัดให้ทั้ง3เพลงเลยเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์มีใครบ้างขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายด้วยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหน้าหลังจากเพลงนี้สิช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ระหว่างรอรับสายนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางยังรอรับสายอยู่ในช่วงของสายชี

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยนะพูดแล้วหิว จริงๆนะครับในบรรดาอาหารโปรดของผมเนี่ยเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นยำยำเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมากผมสามารถกินได้ทุกวันจริงๆนะชอบมากครับใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยคือใส่ได้หมดหลายๆอย่างมันสามารถปรุงได้อีกหลายแบบนะครับจริงๆนะชอบมากๆเลยนะครับยำๆขอบคุณมากๆครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราชาวก้าวห้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไหนขอทักทายกันหน่อยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเป็ด
1: ครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมพี่เล็ก
2: ครับ
1: พี่เล็กจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
2: โอ้ตกเกือบทุกวันมั้ง
1: ตกเกือบทุกวันเลยเหรอ
2: ครับตอนเย็นก็ตกเกือบทุกวัน
1: แต่ว่ายังกรีดยางได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: โอ้ติดฝนทั้งปีอะไรกัน
1: ติดฝนทั้งปีโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าตรงเลยนะตรงกับชีวิตตอนนี้เลยนะฮะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: เอาไว้มองแถวโถง
1: ครับครับผมมอบให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกท่านเลยนะได้ครับผมพี่เล็กขอบคุณมากครับเดี๋ยวเล่นพักผ่อนได้เยอะนะพี่นะ
2: คร
1: ับ ขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับเสียดายสัญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจับใจความได้ว่าที่สุราษฎร์นี่คือฝนตกทุกวันช่วงนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องที่ขับรถตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่จริงช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับเป็นไปได้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับไปทุกที่เลยนะฮะผมก็พกมาจริงๆครับเพราะว่านั่นแหละแล้วก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับว่าฝนฟ้ามันจะยังไงเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับติดฝนทั้งปีครับนาตาลีสีเพชรครับในช่วงของสายช

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

ลับมานะครับทาชิมองนะฮะจบไปครับฝนตกที่หน้าต่างครับจากพี่เสกโลโซนะก่อนหน้านี้ครับฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับหนีห่างจากจุลโหรานั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook นะครับทางคอมเมนต์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุคนกับเชิงน้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิม

ต้อง refresh เรื่อยๆนะครับมันจะมีปุ่ม refresh อยู่ด้านบนใช่ไหมฮะถึงจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาทักทายนะครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่สุนิสาสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีเรื่องของ Heal Life มาฝากนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ022481366นะครับที่น้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะจัดไปตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันตามคำขอของไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะขอเพลงถามจากวงชามาครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันหน้าใหม่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับพี่สุคนพี่นักรบพี่สาวคามนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จุ๊บแจงพี่ชัญญาพี่ชัยยาขอไปครับพี่ชัยยาเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชัยบอยคนเดิมพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮยูโกไซมัสเก็งคิเดสกานะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันทางพาเรตเป็นฮิตครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเป็นสาย

ช่ไหมครับน้องๆ BNK 48นะครับฟีเจอริ่งกับวงไทยบ้านใช่ไหมฮะอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตไม่เป็นไรครับสายหลุดไปนะตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับปั้นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับปะฟังเพลงกันเลยครับผมขอยกเพลงตัวดีดงของน้องๆ BNK เนี่ยเป็นเพลงที่3แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกกันก่อน

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ Story ขี้เหงาจากน้องแบมไพลินสายตาอ่านกินนะครับจาก M เป็นเวอร์ชันของน้องกวางนะครับน้องกวางจิรพันธ์นะแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับของคุณเอมอภัสรานะครับแล้วก็ I just wanna be fan you ได้บ่จากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็โดดิดงนี่จากวง BNK48 นะครับแล้วก็ Featuring ไทยบ้านนะครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นในประกอบภาพยนตร์ไทยบ้าน X กับ BNK ใช่ไหมครับน่ารักมากๆเลยนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับนี่ทาง Facebook LTM FM 95ครับสวัสดีพี่เกิดหรือว่าผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับผมมีฝนตกลงมาแล้วอากาศกำลังพอดีนะฮะนี่คอร์สอะไรนะชายอิสระใดหมอลำครับน้องนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันเลยจ้าเหงามากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่คิดถึงกันนะฮะช่วงนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแหละนะครับแล้วก็หน้าฝนด้วยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็คุณชายบอยคนเดิมครับพี่สุมาลาบอกว่าป๊าดป๊าดโทนะครับพาเรทชุดนี้จวดเลยใช่ไหมฮะพี่จุรีสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่มละพี่พิทวัตสวัสดีครับผมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เพลงที่3นะครับก็คือบทเพลงนี้ครับจากกันวันจันทร์ค่ำจากกันวันนั้นวันยันค่ำนะครับจากคุณช่างสิทธิ์แสงเพ็งสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยคุณครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะครับเรียบเรียงโดยคุณโคกอีโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่าน

0: ขออภัยนะฮะไปฟังกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: กลับมานะครับในช่วงของฮิตมามหานครชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11 2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาแล้วก็ฟิวน้องบินวรพัฒน์ครับคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชนะครับแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงศ์นะฮะสวัสดีไปถึงพี่ซิมเสมสวยพี่ไทยรัฐแตงโมพี่รัตดาวันพี่นัทพงศ์พี่สาวขามพี่นันทานะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกดุสเซนะฮะพี่นันทาพี่นัทธาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องพ่อๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่สำรวยครับพี่พินโยครับสวัสดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอบคุณฮอปเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆสร้างไม่เหมือนใครคือหนึ่งสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ไมเคิลวองนะครับชอบมากฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินมาไกลจริงๆนะฮะมาไกลจากเกาะฮ่องกงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณไมเคิลวองเนี่ยคือเป็นนักแสดงเป็นพระเอกใช่ไหมเพลงฮ่องกงยุคนั้นนะครับยุคนั้นก็จะฮิตเพลงฮ่องกงกันพวกยุคหลิวเต๋อหัวอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นไมเคิลวองก็ดังที่นู่นแล้วก็มาออกเพลงที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละร้องเพลงไทยชัดซะด้วย จัดไปฮะฉันมาไกลนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกัน

ในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงจากปุ๋ย AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366นะครับพี่สุคนครับพี่สมคิดพี่พินโยพี่สาวขามพี่ไทยรัตน์แตงโมสวัสดีครับผมพี่นันทานี่กำลังทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับพี่มงคลบอกเปิดเขียงนะฮะพี่วิวัฒน์นะฮะสวัสดีครับฟังเพลงกันต่อครับช

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะ2เพลงจบไปมีเพลงคิดถึงนะครับจากพี่พีเสด็จคิดถึงใจจะขาดนะฮะจากพี่ชัยโยธนวัฒน์2เพลงแห่งความคิดถึงครับในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันทั้ง3ชั่วโมงตั้งแต่ตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทางFacebook Live นะครับมีใครบ้างไหนดูซิมีใครกันบ้างแต่ก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไอ้กว้างสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสลูกน้องที่กระบี่สวัสดีครับผมส่วนทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันนะครับ

ใครที่ชอบทานกาแฟตอนเช้าหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่นะครับตื่นมาปุ๊บเนี่ยควรจะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำตามไปก่อนนะครับแล้วค่อยกาแฟอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยา

0: พี่พรชัยนะครับพี่สาวคำแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรจากทุ่งซองพี่นุวานนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอรอเจ้าคืนกลอนรักฝากไปจากใจผู้ชาย

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เอ้ากำลังจะพูด I love you เลยนะฮะ

ทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ณตอนนี้ครับ LTM FM 95นะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้ 4:23 นาทีแล้วสำหรับทุกท่านที่กำลังเพิ่งตื่นณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่สุชาดาครับพี่คนสวยครับพี่มัณฑนานะคุณยายพอเพียงพี่พุทธภัทรานะครับนะแล้วก็สวัสดีพี่น้องณัฐพงศ์สิบอกว่าพี่เพชรต้องกินโจ๊กร้อนๆครับคู่กับปลาต้มโก๋ครับโอ้ยผมไม่ได้กินปลาต้มโก๋นานมากๆเลยนะฮะโจ๊กร้อนๆเนี่ยผมกินบ่อยนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินแบบกินอะไรง่ายๆนะฮะแบบไม่ต้องเคี้ยวมากมายนะครับกินง่ายๆแล้วก็เติมพริกเติมอะไรไปหน่อยนะครับผมเป็นคนที่ชอบความแซ่บความเผ็ดผมอาจจะแบบกินเผ็ดนิดนึงแต่ก็เป็นโจ๊กที่นั่นแหละเป็นโจ๊กที่ร้อนเผ็ดน่าดู อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับเป็น3เพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันบีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นรเดชคุณยายพอเพียงบอกว่าอารมณ์ดีคำคำ

0: ณตอนนี้ด้วยนะฮะขอ refresh ทาง Facebook อีกนิดนึงนะครับเผื่อจะมีเห็นอีกหลายๆข้อความที่กำลังขึ้นนะครับทักทายไปถึงทุกท่านแล้วกันนะฮะที่ส่งข้อความกันมานะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณพี่บุญเรียนพี่สุวรรณีคุณยายพอเพียงพี่ละไอคุณยายน้องเกิ้ลนะครับพี่สมคิดทักทายนะครับพี่เทวีนะไปถึงน้องหนูดีใช่ไหมน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ได้นอนนะพอดีหนูจะไปหัวหินนะครับจะไปหัวหินแล้วฮะแม่อยากไปบ้างจังเลยนะครับช่วงนี้แบบต้องการไปเห็นทะเลบ้างนะผมไม่ได้เห็นทะเลมานานมากนะครับก็มีแต่เนี่ยกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเห็นแต่ภูเขาประมาณนี้อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันต่อและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00-17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยครับผมเป็นพุ่มพวงลา

ขณะนี้เวลา 5 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีกับเช้าวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเรา2คนสวัสดีคุณจามอนด้วยนะคะน้องรุ่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยครับ
0: อากาศดีเนาะหลายจังหวัดมีฝนตกลงมาเมื่อวานเมื่อคืน

0: มาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนะ
1: ครับผม
0: ฝนเยอะอยู
1: ่ฝนมาไวนะ
0: มาไวมาเยอะด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็แผ่นดินไหวเนาะที่ไกลจากบ้านรอไปหน่อยนึงแต่ก็สะเทือนถึงกรุงเทพเหมือนกันนะขนาดว่าประมาณแค่ 5.3 เนาะเมียนมาเนาะ
1: ครับผมเห็นบอกแถวแถวสีลมอ่ะพี่นะครับคนที่ทำงานแถวตึกสูงเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้โอกาสเลยครับวิ่งลงมาเลยฮะวิ่งลงมา
0: ได้โอกาส
1: ไม่รู้ข่าวไม่ได้บอกว่ากลับขึ้นไปทำงานหรือเปล่านะฮะ
0: วิ่งลงมาตึกสมมติว่า30ชั้นเนาะโอ้โห
1: ใช
0: ่ขึ้นไปอีกก็ต้องขึ้นแหละเนาะทำงาน
1: ครับ
0: เนาะนั่นละค่ะ
1: วิ่งลงมาเลยหนีตกใจเขาบอกรับรู้ถึงแรงสั่น

0: ้าฝนทั้งแผ่นดินรอบ
1: ใช่
0: ในช่วงนี้เนาะ
1: ก็ต้องรับมือยังไงก็ไม่รู้จะต้องรับมือยังไงเพราะว่ามันเป็นรอยเลื่อนเดิมอะรอยเลื่อนสกายนั่นแหละ
0: ครับ
1: รอยเลื่อนสกายในพม่านะคะมันก็เลื่อนของมันเนาะเคยไหวใหญ่ที่สุดแรงที่สุด 7.3 เมื่อปีพ.ศ.24อุ้ยไม่ใช่สิปีพ.ศ.2473ไม่ใหญ่ที่สุดไหวใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละที่เกิดที่ตึกสทง.ตะลุ่มมาน้อง
0: ครับผม
1: รอยเลื่อนเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
0: โอ้
1: รอยเลื่อนเดียว
0: แต่ครั้งนี้แบบ5กว่านะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะครั้งก่อนปีที่แล้วที่ตึกสทง.ตะลุ่ม 8.2 แล้วก็เมื่อปี2473อ่ะ 7.3 ลิตร
0: โอ้ครับ
1: 5.3 ก็ยังถึงกรุงเทพอ่ะคิดดูเนี่ยค่ะก็บอกว่าการรับรู้ถือว่าเบาคนส่วนใหญ่รู้สึกได้ไม่ส่งผลถึงขั้นเสียหายปีที่แล้วพม่าเนี่ยมีเสียชีวิตประมาณ 5,000 กว่านะคะ
0: ครับ
1: ในจุดเนี้ยรอยเลื่อนเดิมเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เนาะ
0: โอ
1: ้ประมาทไม่ได้เลยกับแผ่นดินไหวจะก่อสร้างอะไรก็ต้องป้องกันนะคะให้ดี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อวานใครวิ่งลงมาถือว่าดีแล้วรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ดีแล้วป้องกันไว้ก่อนอย่าง
1: นั้นแหละเนาะก็ตามสัญชาตญาณว่าแม้การเอาตัวรอดเลยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละจะตึกสูงกี่ชั้นไม่รู้อ่ะเอาหนีไว้ก่อน
0: ค่ะครับหัวหน้าจะว่าไม่เป็นไร
1: ใช
0: ่ให้หัวหน้าอยู่คนเดียวหรือหัวหน้าไปตั้งแต่คนแรกหัวหน้าวิ่งแต่คนแรกวะ
1: แล้วถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าหัวหน้าลูกน้องอ่ะเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดเอาชีวิตก่อนชีวิตสำคัญที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับส่วนเรื่องความคืบหน้าเอาเดี๋ยวสายยังว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะ0224

0: 022481366นะคะใครที่จะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้เลยนะคะจะพูดถึงความคืบหน้าบรรทุกสินค้าขบวน2126แหลมฉบังบางซื่อพุ่งชนรถเมย์ปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดแยกมักกะสันนะคะใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะคะจนเกิดมีเสียชีวิต8รายและรับบาดเจ็บไป30รายนะคะก็ล่าสุดอันนี้เขาบอกว่าขณะชนคนขับไม่ได้นั่งประจำที่อีกแล้วเหรอ
1: ก็เห็นตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดบางตัวนะครับ
0: ไม่เจอ
1: มันไม่เห็น
0: ไม่เห็น
1: คนขับอยู่ในห้อง
0: คนขับไม่นั่งคนขับไปไหนไปห้องน้ำ
1: เพราะว่าเจ้าตัวเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขา
0: อยู่
1: ตลอดเขาอ้างว่าเขาอยู่ตลอด
0: ช่างเครื่องบอกว่าตอนแรกช่วงระยะทางประมาณอีก500เมตรจะถึงแยกนั้นน่ะเขามองเห็นว่ารถเมย์ที่จอดขวางเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นรถเมย
1: ์โอ้ครับ
0: เขามองว่ามันเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จนเมื่อรถไฟเคลื่อนมาในระยะ300เมตรจึงเห็นว่าอุ้ยเป็นรถเมย์ขวางรางรถไฟอยู่ก็เลยรีบแจ้งส่งสัญญาณคนขับจากนั้นก็ดึงเบรกทั้งคู่เพราะว่ามีอู่ค่ะทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับก็แสดงว่าคนขับนั่งอยู่ถ้าช่างเครื่องให้ปากคำแบบนี
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าดึงเบรกทั้งคู่ตอนเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณแค่ 35-40 กิโลเมตรเองยืนยันว่าไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารแล้วไม่เห็นคนโบกธงแดงเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่คือช่างเครื่องพูดให้ปากคำตำรวจแบบนี
1: ้
0: แต่ในภาพอ่ะช่างเครื่องอยู่ซ้ายมือนั่งอยู่จริงนะคะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมันไม่เห็นเนาะมันรางๆอยู
1: ่มีวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยเนี่ยต้องระยะทางอีกกี่เมตรนะถึงจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยจุดตัดนั่นรถเมย์เปล่าหรือว่าต้องรับฟังจากข้างล่างอย่างเดียวเพราะว่าพอมาเห็นเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหรอ
0: แต่ว่าถ้าคนที่ขับเส้นทางเดิมๆเป็นประจำอ่ะต้องรู้เหมือนคนขับรถสิบล้ออ่ะเราเคยคุยคนขับสายใต้จะบอกว่าจะจำได้หมดนะมีหลุมมีบ่อตรงไหนถนนเส้นสายใต้จะรู้มีสุราษฎร์ธานีมีไฟแดงกี่ไฟอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจำได้หมดแต่นี่คนขับรถไฟไม่แน่ใจว่าคนขับเดิมๆหรือเปล่าสายเดิมไหม
1: ครับ
0: เขาจะจำได้ว่าแยกนี้เป็นจุดตัดแยกนั้นเป็นไม่มีไม้กั้นแยกนู้นจะเข้าถึงแต่เนี้ยเป็นก็ต้องรู้แต่เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจริงๆอันนี้ช่างเครื่องนะนี่นาทีก่อนชนว่าเห็นรถเมย์ข้างหน้าเป็นป้ายโฆษณาป้ายใหญ
1: ่
0: ๆเขาเห็นแบบนั้นอ่ะ
1: เห็นจากภาพของการรถไฟทำหนังสือชี้แจงออกมานะครับว่าที่มีการพูดถึงว่าโอ้รถเนี่ยต้องเบรก2กิโลต้องให้เวลารถไฟ2กิโลเนี่ยจากภาพบอกไม่จริงนะครับรถไฟเนี่ยเขาบอก200เมตรเบรกทันถ้ารู้ก่อน200เมตรเบรกทัน
0: 200เมตรก็ทันแล้ว
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ค่ะนี่คือจากในมุมของสภาพการรถไฟเข้ามาโต้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะไปทำข่าวสกู๊ปเลยใช่ไหมจะได้รู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ได้ติดต่อขอขึ้นไปนั่งเลยครับพี่ขึ้นไปนั่งอยู่บนตู้แรก
0: ขบวนเลย
1: ขบวนจะได้ในมุมของคนขับเลยพี่ว่า
0: ค่ะมัน
1: ระยะการเบรกมันต้องยังไงนะทัศนวิสัยมันต้องยังไงวิทยุสื่อสารคุยกันยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสไปมองในมุมของคนที่ขับรถไฟบ้างว่าเวลาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันต้องมีสมาธิ
0: มันวิสัยทัศน์ดีไหมมันสูงไหมมันเหมือนขับรถยนต์หรือเปล่าเหมือนขับเครื่องบินไหม
1: ใช่ใช่แล้ว
0: มันออโต้เบรกมันออโต้ไพลอตอะไรอย่างนี้

0: คุยกันจริงหรือเปล่า
1: เออใช่แล้ว
0: เออถ้าเอาในกรณีที่แบบคนขับไม่อยู่เดินไปไหนมาไหนแล้วรถไฟไปเองจริงเหร
1: อ
0: เออันนี้ไม่เคยรู้
1: เนาะแล้วก็ฟังเลยเดี๋ยวจะไปถามมาให้นะในมุมของคนขับรถไฟเลยเขาเวลาต้องขับผ่านเมืองเขากลัวอะไรที่สุดเนาะ
0: ใช่ไหม
1: อือ
0: ขับผ่านเมือง
1: กลัวรถกลัวรถขวาง
0: ป่าใช่ไหมรถไฟนี่ต้องผ่านเยอะมากนะเอาถ้าสายใต้หรือสายเหนือก็ตามมันต้องผ่านอุโมงค์ต้องมีป่าต้องมีทุ่งนาเยอะเยอะเยอะมากลง
1: ครับ
0: ยิ่งสายใต้นะส่วนใหญ่จะขับกลางคืนอะในมุมเราเราว่าน่ากลัวนะ
1: ครับครับ
0: เออมันไปแบบไปมืดๆไปอ่ะเออ
1: ครับ
0: นะคะคุณวันนี้จะได้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเข้าใจว่าสายมาแล้วค่ะได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วครับไม่รับสายเลยฮะ
0: เพราะว่าคงไม่มีไก่ขนาดนี้เดี๋ยวไปรับสายกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ศักดิ์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พี่ศักดิ์เลี้ยงไก่ไว้กี่ตัว
2: โอ้ไก่ข้างบ้านครับเยอะมาก
0: ไก่ข้างบ้านเยอะมาก
2: ผมก็ฟังข่าวนะฮะ
0: เราเปิดไก่ก็ฟังข่าวพร้อมเรานะคะ
2: คร
0: ับ ได้ค่ะอยู่อำเภออะไรของศรีสะเกษครับพี่
2: อำเภอภูสิงห์นะครับ
0: ภูสิงห์
2: สองเท่าสระอู
0: ค่ะ
2: สิงห์ก็สอเสือสดินงูนะฮะ
0: ค่ะสิงห์นี่แหละเชิญค่ะพี
2: ่ครับบ้านโคกหลักนะฮะ
0: หมู่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หมู่เท่าไหร่นะฮะ
2: หมู่หก
0: บ้านโคกหลักตำบล
2: ห้วยตามอน
0: อ๋อห้วยตามอนอ๋อห้วยตามอนนะ
2: ใช่ครับ
1: ตามอน
0: ห้วยตามอนคล้ายๆห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษเช่นค่ะ
2: ครับตอนนี้คือทางหมู่บ้านนะฮะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มในชุมชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะจะมีงบกองทุนหมู่บ้านเนี่ย200,000 บาทตามที่ประชุมนะครับตอนนี้คือมีเสียใช้ไม่ได้เนี่ยประมาณ4 ปีนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับอ้างจะว่าไม่มีงบดังนั้นผมในฐานะที่เป็นลูกบ้านนะครับก็พอมีความรู้สามารถที่จะดึงงบตรงนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาในหมู่บ้านได้นะฮะแต่ว่าไม่มีการประชุมประจำเดือนอย่างนั้นนะครับ2ไม่มีการให้ชาวบ้านนะครับออกความคิดเห็นออกการแก้ไขเพราะเขาอาจจะเอาเงินงบประมาณตรงนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไม่ตรงปกนะฮะก็เลยไม่มีการประชาคมในหมู่บ้านนะครับผมจึงอยากจะฝากผ่านสื่อนะฮะว่าให้ประสานงานทางอำเภอก็ได้นะครับทางอบตทางผู้ว่าก็ได้นะครับเพราะร้องเรียนมาแล้วให้มีการติดตามเรื่องนี้หน่อยให้มีการประชุมประชาคมหน่อยให้อบตนะครับออกมาประชาคมหมู่บ้านให้ด้วยเพราะความเดือดร้อนในชุมชนเนี่ยมีเยอะมากนะครับอันนี้ผมจะพูดคนเดียวไหมเนี่ยนะครับ
0: ไม่คนเดียวก็ฟังอยู่ค่ะกำลังลำดับเรื่องราวว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาว่าผู้นำเนี่ยเอาเงินไปใช้โดยไม่ตรงปกเหรอคะพี
2: ่ใช่ครับถูกต้องครับคือจริงๆน้ำดื่มในชุมชนเนี่ยบอกว่า200,000-300,000ไม่จริงครับผมตรวจสอบไปแล้วนะครับทางเน็ตเนี่ยนะฮะน้ำดื่มแค่25,000ครับถ้าเราช
0: ำ
2: น้ำดื่มหยดถูกไหมฮะ
0: สองหมื่นห้า
2: แสนเป็นไงสองหมื่นห้าครับเจาะบาดาลเนี่ย
0: แต่ว่าเอาเงินไปเป็นแสน
2: ใช่ครับบอกว่าสองแสนเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นผมอยากจะ
0: พี่นี่เป็นโครงการ SML อะไรไหม
2: เป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านครับผมกองทุนหมู่บ้านเงินกองทุน200,000 บาทนะครับ
0: อ๋อเอาเงินกองทุนไปแล้วก็มาทำเป็นโรงน้ำดื่มชุมชน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้น้ำดื่มใช้ได้ไหม
2: ไม่ได้นะครับไม่มีน้ำดื่ม
0: น้ำใช้ไม่ได้ไม่มีมัน
2: เดือดร้อน
0: ม
2: ัน
0: เจ๊งเหรอพี่
2: อะไรนะฮะ
0: มันเจ๊งไปเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นเขาเรียกเป็นอนุสาวรีย์นะฮะเอา
0: น่าจะเอาไปขายประจำหมู่บ้านอยู่เลย
2: น่าจะเอาไปขายของเก่ายังมีประโยชน์มากกว่าถูกไ
0: หมฮะโอ้เป็นอะไรคะเป็นเครื่องกรองน้ำเป็นอะไรคะพี
2: ่แล้วมันหยอดเหรียญนะคะ

0: จริงจริงนะครับผม
1: เพิ่งเหรียญเอามาติดตั้งในหมู่บ้านแล้วมันใช้ไม่ได้เลยลุง
0: ใช่คือจริงๆผมมีข้อเสนออยู่นะอันนี้ผมศึกษาแล้วนะครับในหมู่บ้านผมนะก็เคยจริงอบจจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านนายกอบจท่านดีมากนะครับท่านมีเครื่องจอกประดานครับจอกฟรีนะฮะให้มันจอกให้เลยถ้าเดือดร้อนนะถึงแล้วนะครับสองกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยครับเขต3เนี่ยเขาก็มีโครงการนะครับน้ำหนึ่งอุปโภคบริโภคจอกให้ฟรีครับทำไมไม่ขอนะฮะแล้วกองทุนฟื้นฟูก็มีครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้เรารวมกลุ่มกันนะครับว่าเราจะเอามาทำอะไรนะครับเขาให้ฟรี 50,000 บาททำไมไม่ทำนะฮะโครงการดีๆก็มีทำไมไม่นำมาแก้เพราะว่าผู้นำชุมชนไม่ได้เรื่องผมขอตำหนิเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมได้เสนอไปที่สภานายกเลยนะครับว่าถ้ามีการให้มีการพิจารณาการวาระผู้ใหญ่กำนันเนี่ยนะครับ4ปีเหมือนเดิมและมีการนะครับให้มีการว่าดำเนินการของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกเดือนนะครับประเมินนะแล้วก็ทุกปีนะครับต้องทำอย่างนี้ครับถึงผู้ใหญ่บ้านจะทำงานถ้าปล่อยให้อยู่กันจนเกษียณอายุเนี่ยนะครับไม่ทำงานครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาฉันออกได้ฉันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เรื่องของฉันนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมมีเสียงแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองในหมู่บ้านนะครับผมก็จะฟังเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลนะครับว่าเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรดังนั้นนะครับเรื่องปัญหาน้ำดื่มชุมชนเนี่ยผมจึงอยากให้สื่อนะครับช่วยหมู่บ้านผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมร้องเรียนว่าไม่เป็นผลครับเป็นแค่กระดาษเปล่าครับถูกไหมฮะเป็นกระดาษเปล่าฉันไม่สนไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายบังคับให้ฉันทำผมต้องฟ้องครับเพื่อใช้มาตรา157นะฮะผมเพิ่งจะฟ้องและมีใบแจ้งความนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปฟ้องเพิ่มเติมครับเพื่อบังคับคดีแต่ว่าผมจะถอนแจ้งความก็ต่อเมื่อมีการแก้ปัญหาน้ำดื่มในชุมชนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฝากนิดนึงครับท่าน
1: อันนี้ไปแจ้งความใครไว้คะพี
0: ่แจ้งความที่สถานีตำรวจครับ
1: ไม่เป็นหมายถึงว่าใครที่ถูกแจ้งความเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
0: ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ครับผม
1: คนเดียวเลยใช่ไหม
0: คนเดียวครับครับผม
1: ไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวกันใช่ไหมคะ
0: ไม่มีครับส่วนตัวไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: อ
0: ื
2: ม
0: ครับ
1: ค่ะถ้ายืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวพี่ก็ทำตามที่รู้สึกว่าเออมันต้องดีกว่านี้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันต้องดีกว่านี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้คือไม่แล้วชาวบ้านใช้น้ำอะไรกันอยู
0: ่โอ้โหต้องซื้อน้ำครับ
1: ต้องซื้อน้ำ
0: ต้องซื้อน้ำเป็นกระถางละ10 บาทครับจากการหยอกเหรียญนะครับแค่บาทต้องบาทถูกไหมครับบาทเดียวก็กินได้แล้วต้องซื้อ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอางบเป็นแสนเอามาทำน้ำดื่มชุมชนปรากฏว่า
0: ใช่ครับ200,000
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้คร
1: ับไม่ได้ไม่มีน้ำแหล่งน้ำไม่มี
0: ไม่มีเลยครับจริงๆมันแค่ปัญหา
1: อะไร
0: มันเป็นเรื่องยากครับ
1: แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ยังอยู่ในตำแหน่งไหม
0: ยังอยู่ครับเป็นมา15 ปีเป็นมาแล้ว15 ปีพูดเองผมเองก็มี
1: ค่ะค่ะก็จริงๆก็หลายที่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
0: ต้องจ้างงานด่วนเลยนะครับไม่งั้นบ้านผมจะไม่มีน้ำดื่มและอีกอย่างนึงโอ้นะครับระบบราชการผมไม่อยากต่อว่าเลยนะไม่ได้พักพิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือนะครับไปยังกรมทรัพย์เพื่อให้มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในหมู่บ้านหรือเกษตรน้ำเกษตรครับอันนี้ผมทำหนังสือไปแล้วครับทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนะฮะไม่มีเงียบกริบนะครับผมก็ร้องเรียนเลยครับต้องยกเงียบกริบไม่มีการดำเนินการได้บอกว่าโอ้ตำรวจยากข้าวเปลือกสิงไม่จริงครับผมไม่เชื่อคุณมาตำรวจได้ยังคุณไม่มีเอกสารอะไรติดต่อผมมาเลยทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างนายกนะครับเป็นคนทำหนังสืออนุเคราะห์ถูกต้องครับรวมกลุ่ม8 คนก็รวมมาแล้วครับนะฮะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลมีโครงการดีๆมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนการขาดแคลนแหล่งน้ำเนี่ยผมก็ทำให้ครับผมก็ทำตามถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบราชการแต่ทำไมหน่วยราชการถึงไม่ดำเนินการให้ผมรบกวนติดตามผลเรื่องอำเภอภูสิงห์อะไรครับปัญหาเยอะ
1: ที่สักดำเนินการในฐานะที่เป็นสมาชิกหมู่บ้านคนหนึ่งใช่ไหมเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเลยครับถ้ามีตำแหน่งนะหมู่บ้านผม
1: เป็นชาวบ้านคนหนึ่ง
0: เจริญนะ
1: ครับค่ะ
2: ครับผม
1: ก็เอาให้ถึงที่สุดนะพี่นะเพราะว่าเรื่องของ

0: ของการที่จะมีน้ำใช้ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแรกๆอ่ะเนาะพื้นฐานเลยนะ
1: ร้อนครับแรกๆเลยครับ
0: มันต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยมากครับแต่ทำไม
0: น้ำสำคัญสุดนะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับน้ำไฟก็มืดครับหมู่บ้านไฟก็มืดตอนนี้นะครับผมให้อบต.เนี่ยทำแผนเพื่อทำให้มีแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับ
0: ขอให้มีมาเถอะเนาะได้ค่ะค่ะ
1: นี่แหละมันเป็นเสียงหนึ่งที่จะทำอาจจะมีประโยชน์กับกลุ่มชุมชนอื่นด้วยนะฮะ
0: ค่ะมีคนแนะนำบอกว่าอยากให้พี่สมศักดิ์ติดต่อไปที่เพจเนี้ยเพจเรื่องปฏิบัติการเฝ้าบ้านชื่อเพจนะคะ
1: อะไรนะ
0: ชื่อเพจนะครับปฏิบัติการเฝ้าบ้าน
1: โทรศัพท์ผม
0: มีเพจหนึ่งค่ะเขาดูเรื่องนี้เลย
1: โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ถูกกดนะครับเป็นคนโจรนะฮะ
0: แล้วก็เป็นคน
1: น้องน
0: ี่
1: นะฮะไม่สามารถที่จะเข้าถึงส่วนราชการเหล่านี้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนคุยไงว่าไม่มีอำนาจนะครับที่จะสามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆได้โทรไปเขาไม่รับเขาก็ไม่สนหรอกนะฮะดังนั้นฝากการสื่อตรงนี้ขอบค
0: ุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จัก
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ค่ะเช้ากันต่อมีน้องอยู่คนนึงอ่ะน้องเป็นผู้บาดเจ็บในรถไฟในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล
1: ์ครับ
0: แต่ว่าเธอบอกว่าเธอทำไมไม่ได้รับการไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการได้รับการเยียวยานะคะน้องคนนี้ชื่อชดาพรนะคะไปที่สน.มักกะสันนะคะเมื่อวานเพื่อลงบันทึกประจำวันว่ากระเป๋าเอกสารกับเงินสด 27,000 บาทของเธอหายไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปกดเงินสด 27,000 มาก็ใส่กระเป๋าไว้นะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโลตัสพระราม4เพื่อจะไปไถแหวนที่ร้านทองแห่งหนึ่งเธอก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุนั่นแหละสาย206แล้วก็จอดอยู่ถัดไปประมาณสัก3คันซึ่งก็มีรถเก๋งมีรถกระบะจอดอยู่ใกล้กับรถเมย์ประกบข้างมอเตอร์ไซค์ของเธอจนกระทั่งรถไฟน่ะพุ่งชนรถเมย์ก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของเธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอบาดเจ็บไม่มากมอเตอร์ไซค์เสียหายเล็กน้อยกระเป๋าที่เธอใช้ทำงานแล้วก็เงินที่กดมา27,000น่ะมันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็หายไปตอนนั้นเลยช่วงจังหวะที่แบบชุลมุนน่ะเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวสายสีน้ำเงินด้านในเนี่ยมีกระเป๋าตังสีดำแล้วก็มีบัตรพนักงานที่เป็นสายคล้องสีดำเขียนคำว่าแซมในวันเกิดเหตุกระเป๋าเนี่ยแขวนไว้ตรงหน้ารถตรงแฮนน่ะตรงแฮนรถใช่ไหมเธอบอกว่าตอนนี้นะโรงพยาบาลได้ต่อสายให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการคุยเบื้องต้นเนี่ยตัวเธอไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันก็เลยไม่เข้าข่ายอะไรเลยค่ายงค่ายาก็ใช้ประกันส่วนตัวไปส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยได้กี่วันเอง8วันเอง7วันก็ยังไม่ได้พรบ.ก็เลยไม่สามารถเบิกอะไรได้แต่เมื่อกลับไปถึงบ้านก็รู้สึกว่าแพ้ยาก็เลยกลับไปหาหมออีกรอบนึงครั้งนี้ก็เลยต้องจ่ายเป็นเงินสดไปอีก1,000กว่าบาทก็ขอเบอร์ติดต่อพยาบาลไว้แล้วก็จะมาขอลงบันทึกประจำวันที่โรงพักไว้ก่อนเธอก็บอกว่าเธอก็โอเคต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัสก่อนแต่ว่าตัวเธอก็นึงเป็นหนึ่งผู้สูญเสียเหมือนกันนี่ค่ะ
1: โอ้ยนี่เนาะมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าถ้าบาดเจ็บได้เงินเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: โอ้ส่วนต้องฝากแล้วว่ารัฐบาลต้องดูแลคนที่เขาเนี่ยอยู่ๆเราเห็นในคลิปหลายคนนะอย่างเช่นรถเมย์พุ่งมาเนี่ยตอนมันพุ่งมาเนี่ยถูกลากมาเนี่ยนะฮะแล้วเขากระโดดหนีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ในคลิปก็มีหลายคนนะที่ทิ้งรถแล้วกระโดดหนี
0: ทิ้งรถเลยทิ้งรถหนีเขาก็เห็นแล้วว่า
1: หรือที่เมื่อวานเราว่ามีแท็กซี่คันนึงนะฮะที่บอกว่าแบบผ่านเหตุการณ์มาประมาณเสี้ยววินาทีแล้วก็ถูกชนท้ายนิดหนึ่งถูกรถเมย์พุ่งมาชนท้ายตึ้งเนี่ย
0: รถเมย์กวาดไปหลายคันนะช่วงจังหวะนั้นเนาะ
1: ใช่คุณต้อง
0: ดูจากกล้องอีกมุมนึงอ่ะโอ้โหฝั่งที่รถเมย์ขวางอยู่อ่ะหลายคันอยู
1: ่ใช่แล้วจัง
0: นะคะ
1: ไม่รู้หลักจากการรถไฟหรือขอสมกรต้องดูแลล่ะ
0: ดูแลแล้วก็คนขับรถเมย์สักหน่อยนึงไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวโพสต์ว่าเขาก็ปลอดภัยแต่ว่านั่นแหละมีไฟไหม้เนาะไฟไหม้ที่ขาที่แขนอะไรพวกนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เชื่อไหมว่าคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคือแบบไม่ได้มีการปลอบใจหรือให้กำลังใจ

0: ใจพี่คนขับรถเมล์เลยน้องดุ้ง
1: ครับครับ
0: อือ
1: ก็เข้าใจอารมณ์ถ้าเรา
0: เข้าใจอารมณ์
1: ยอมรับไปนะต้องเข้าใจอารมณ์เนาะ
0: เออคุณไปจอดขวางทำไมนั่นแหละคนถามว่าเออมีคนบอกว่าร
1: ับผิดชอบคนในชีวิตอ่ะ
0: นั่นแหละคิดอะไรอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีส่วนน้อยอ่ะสักไม่ถึง 10% นะก็บอกว่าเออเข้าใจในสถานการณ์ตรงนั้นว่ามันชินน่ะทุกวันเป็น10ปีละเออพี่คนขับรถเมล์คันนี้น่าจะขับมานานแล้วเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยเข้าใจว่าแกก็ชินน่ะเออคือรถติดอ่ะตรงนั้นน่ะยังไงก็กระดึ๊บไปขวางก็ไม่เป็นไรเออมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันด้วยความเคยชินน่ะเออขวางก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ค่ะก็ที่เป็นบทเรียนสุดๆเนาะล่าสุดนะคะน้องที่เมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่าเงินหายล่าสุดนางสื่อพิมพ์ข่าวสดรายงานว่านางสาวชฎาพรได้ของที่หายคืนทุกหมดรวมทั้งเงินสดของคุณเจ็ดด้วยค่ะมีคนเก็บไว้ได
1: ้โอ้
0: เข้าใจว่ามีคนไปส่งให้กับตำรวจ
1: ยังโชคดี
0: ใช่ดีได้เงินคืนด้วยค่ะเนี่ยได้หมดแล้วได้ทั้งกระเป๋าเลยค่ะ
1: ม
0: ีคนเก็บกระเป๋าคืนให้กับตำรวจเรียบร้อย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะโชคดีแต่เธอบาดเจ็บนิดหน่อยเธอก็เสียค่ายาเองไปพันกว่าบาทก็ก็ฟาดเคราะห์น้อยอย่างนี้เนาะหรือนี่แหละไปบันทึกเอาไว้ดีละนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมหรือว่าอะไรก็อาจจะได้ข้อมูลตรงนี้ไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เผื่อเขาจะมีเงินเพื่อเหลือเยียวยาอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะแต่เมื่อวันก็สรุปทั้งคู่ก็ได้ประกันตัวนะครับฝั่งอันนี้ของฝั่งของคนขับรถไฟเนาะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งคนขับรถไฟกับพนักงานที่ยืนถือธงแดงแล้วเอาลงเร็วเหลือเกินนั่นแหละตอนนั้นน่
0: ะ
1: ครับเมื่อวานก็ได้ยินคำขอโทษจากทางฝั่งคนถือธงนะฮะแต่ตัวคนขับรถไฟเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยพี
0: ่ค่ะ
1: ก็
0: พูดไม่ออกนะ
1: โอ้ไม่ออกเลยฮะไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ไม่พูดเลยเหรอ
1: ไม่พูดตอนที่มาโรงพักเนาะแล้วก็ถูกนำตัวส่งศาลนะเมื่อวานก็ศาลก็เมตตาแล้วให้ประกันตัวออกมาแต่ว่าให้ติดกำไร EM เอาไว้ป้องกันการหลบหนีนะครับเนาะความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ
0: มีอยู่ครอบครัวหนึ่งคนนี้เป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นแม่บ้านมาทำเป็นแม่บ้านอยู่นั่งรถเมล์บ้านเดิมนี่อยู่ปางกู่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะน้องๆที่เทียม
1: ครับ
0: นางเทียมพวงยอดอายุ57ปีนะคะชาวบ้านกระต่ายดอนทำงานอยู่เป็น40ปีแล้วนะคะแกก็นั่งรถเมล์ไปกับก็ทำงานตลอดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวตามไปที่บ้านที่จัดงานศพอ่ะเนาะพี่สาวของป้าเทียมบอกว่าป้าเทียมเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะผูกพันกันมากต่างคนก็ต่างทำงานเนาะแต่ก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันน้องสาวป้าเทียมเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพตั้งแต่อายุ15นะคะ15ปี15ขวบมาทำงานจนถึงบัดนี้57ก็ยังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ส่งไปที่ครอบครัวตลอดนะถ้าเงินเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยขึ้นรถเมล์สาย206อันนี้ เพื่อจะกลับห้องพักก็ใช้เดินทางเป็นประจำสองคนยังวิดีโอคอลคุยกันอยู่เป็นปกตินะคะแล้วป้าเทียมเนี่ยพูดกับพี่สาวแบบผิดตลกว่าเนี่ยเฮ้ยท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้พี
1: ่โอ้คร
0: ับพี่สาวเนี่ยหัวเราะแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขว่าคือแบบพี่สาวประมาณคิดในใจว่ามันจะมีวันนั้นไม่น่าเธอจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรแต่ก็หัวเราะคุยกัน
1: อารมณ์แบบ
0: ในการวิดีโอคอล

0: เนี่ยใช่คุยกันเห็นหน้านะป้าบอกว่าติดอยู่ในใจเลยตอนนี้ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเห็นสังเกตเห็นใบหน้าของป้าเทียมน้องสาวดูหมองคล้ำผิดปกติในวันนั้นน่ะเหมือนมีลางนั่นแหละเขาบอกเหมือนมีลางแล้วบอกว่าโอเคเอาคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์แล้วกลับห้องไปลุ้นหวยเออแกบอกประมาณบ่ายสองนะที่คุยวิดีโอคอลกันน่ะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเลิกงานจะไปลุ้นหวยที่ห้องพักหลังจากนั้นบ่ายสามโทรหาอีกรอบหนึ่งไม่ติดแล้วแต่ก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งสี่โมงเย็นมีข่าวรถไฟชนรถเมล์ก็ยังไม่รู้ว่าน้องอยู่บนรถคันนั้นป้าเทียมอยู่จนมีรายชื่อผู้เสียชีวิตออกมาเห็นชื่อโอ้โหช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกป้าจุ๋มบอกป้าเทียมนี่เป็นคนขยันมากอดทนรักครอบครัวทำงานหนักตลอดชีวิตไม่เคยบ่นนะมาทำงานตั้งแต่อายุ15นะจะกลับบ้านทุกช่วงเทศกาลงานบุญเนาะตุลาคมนะตอบทีนึงแล้วก็สงกรานต์จะซื้อของกลับไปฝากญาติทุกครั้งเป็นคนชอบทำบุญเข้าวัดถือศีลกินเจช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นรักและเอ็นดูป้าเทียมมากนะคะครอบครัวแบบโอ้เศร้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไปร่วม งานด้วยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: สีสเกตแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังเฝ้ารอร่างกลับไปอยู่เนาะเห็นทางนิติเวชบอกว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้7รายพี่
0: อีกหนึ่งยังไม่ได้ค่ะใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะอืมโดนน่าจะโดนไฟคอกเนาะ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่อืม
0: โดนไฟคอก
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างที่บอกวันนี้ที่จะไปขึ้นรถไฟเนี่ยสิใจหนึ่งนะใจหนึ่งก็คือเราในมุมคนทำข่าวเราอยากได้ภาพเนาะเราอยากได้ภาพใจนึงเนี่ยคิดหรือว่าวันนี้เราไปนั่งเราจะได้เห็นกับตาไหมไม่รู้นะว่ามันมีรถมาขวางทางรถไฟอยู่อ่ะ
0: ก็ต้องไปเวลาต้องไปเวลาที่ขบวนรถมาพอดีตรงๆมันจะมีน่าจะ3ช่วงอ่ะตรงนั้นน่ะ
1: คือหมายถึงว่าผมเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถไฟผมอยากจะเห็นมุมแบบว่าอ๋อนั่นไงไกลๆนั่นไงรถเมย์มันขวางแล้วเราต้องเบรกยังไงพี่เราต้องเบรกคืออยากอารมณ์แบบแต่ใจนึงก็อยากให้แบบเฮ้ยจิตสํานึกคนไทยมันไม่ควรมีแล้วนะเออแต่ว่าในมุมนักข่าวใจนึงก็อยากจะได้ภาพอย่างนั้นนะอยากจะได้ภาพแล้วก็อยากจะเห็นว่าพี่เขาต้องเบรกตั้งแต่กี่ร้อยเมตรกันมาเนี่ยในเมื่ออันเนี่ย
0: ถึงจะเอาอยู่ใช่ไหมแล้วก็
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่า
0: ข้างหน้าจริงๆอ่ะจะได้เห็นธงไหมเห็นคนถือสัญญาณธงไหมเออแต่ต้อง
1: อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
0: ต้องสายตาดีขนาดไหน
1: ใช่คือจริงมันควรเราไม่ควรเห็นแล้วเพราะว่าคนไทยเราควรจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตีเส้นเหลืองละถ้ามีสัญญาณติ้งติ้งเนี่ยต้องหยุดและหยุดต้นที่หลังเส้นเหลืองนะ
0: จริง
1: แต่ว่ามีคนบอกไม่วันนี้ไปยังไงเห็นแน่เห็นไอ้พวกจอดขวางคารางอยู่แน
0: ่มีเราเชื่อว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอยู่ไม้กั้นลงแล้วก็ยังมีข้ามอยู
1: ่เออมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขายังแบบว่าเขายัง
0: ติ๊กแต๊กได
1: ้ไปนะเขาก็เขาก็รอไม่ได้อยู่แล้วพวกมอเตอร์ไซค์ไฟแดงเขายังไปเลยนะ
0: คือ
1: ภาษาอะไรกับไม้กั้น
0: นั้นน่ะน้องๆไอ้ตรงแยกอโศกอ่ะคือบางทีมันติดมันต่อเนื่องจริงนะเพราะว่าแยกนั้นรถมันติดมากทีนี้ติดกันเนี่ยพอรถมาเนี่ยมันก็จะขวางเราว่าต้องมีในอนาคตก็ต้องขวางรางอยู
1: ่เออเนี่ยวันนี้คนก็บอกเหมือนสีนะว่าไปต้องมีแน่แต่ว่า
0: ขวางตลอดใช
1: ่เออจะได้เห็นเดี๋ยวได้รู้ว่าเออคนไม่กลัวเลย
0: ต้องไปขบวนเช้าสี่เจ็ดโมงประมาณ7:20อะตรงอโศกอะเจอแน่เพราะว่ามันจะมีรถที่มาจากบางซื่อที่จะไปลาดกระบังอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาลาดกระบังอ่ะจะรอขึ้นตรงนั้นน่ะเพียบเลยเดี๋ยวจะได้เห็นนักศึกษาลาดกระบังรอขึ้นรถไฟตรงนั้นน่ะเยอะมากราว 7:20 นาทีค่ะ
1: ใช่แล้วเราลืมเล่าว่าวิธีแนวแก้ปัญหาของรัฐมนตรีพิพัฒน์นะฮะที่ท่านบอกว่าขอเวลา3เดือนศึกษาว่าจะไม่ให้รถไฟพวกนี้เข้ามาในเมืองนะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะคุณนิพัฒน์รัฐกิจประการบอกว่าใช่สายใต้เนี่ยจะไปสุดแค่แถวตลิ่งชัน
0: แล้วสายที่จะไปตะวันออกไปยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ตะวันออกก็จะมาสุดแค่ลาดกระบังแล้วก็ให้มาแอร์พอร์ตลิงค์สายใต้ก็ตลิ่ง

0: ชั้นแล้วนั่งรถเมล์ขอสมกเข้ามานะฮะ
1: อันนี้หมาย
0: ถึงอันนี้เป็นแนวทางแนวคิด
1: แนวคิดในอนาคตเหรอคะ
0: แนวคิดแกจะไปขอเวลาศึกษา3เดือนนะว่า
1: ถ้าทำแบบรถสินค้าตู้รถสินค้าไปยังไงอะ
0: รถสินค้าเนี่ยมันตีช่วยบอกให้วิ่งกลางคืนแนวคิดเขาอย่างนั้นกันนะเพื่อให้กลางวันเนี่ยจะไม่
1: ม
0: ีรถไฟเข้าเมืองละแนวคิดเขาแต่ผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่ศรีบอกอะเช้าๆเนี่ยถ้าลองมาดูสิคนที่อยู่ชานเมืองอะ
1: ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหติดจากแยกอโศกไปจนถึงแยกฟอร์จูนหนุ่ย
0: ด้วยใช่พี่จะหมายว่าคนชานเมืองอะเขาจะนั่งรถไฟพวกนี้เข้ามานะหนุ่มออฟฟิศเนี่ยใส่สแลกเสื้อเชิ้ตนะใส่เน็กไทเนี่ยขึ้นรถไฟแบบนี้นะเพื่อที่จะเข้ามาอโศกกันอะ
1: เต็ม
0: เจ็ดโมงเนี่ยขบวนเช้าเนี่ยท่านไปดูเถอะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มี
1: คนนั่งรถไฟเยอะค่ะตอนเช้าอ่ะ
0: ใช่ถ้าไม่มีรถไฟพวกนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานรอบเช้าเนี่ยเขาทำไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาผิดอะไรอ่ะเขาบอกเขานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยเขาผิดอะไร
1: แล้วไปเปลี่ยนเวลาเดินรถอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนอีกนะ
0: ใช่
1: มันต้องหาวิธีนั่นแหละเราว่าการสร้างสะพานก็ช่วยได
0: ้
1: จุดตัดรถไฟเอาสะพานข้ามไปเลยให้รถยนต์ขึ้นสะพานให้หมด
0: ครับ
1: ก็ไม่กลัวลองดูนะคะท่านขอเวลา3เดือนเหรอ
0: มันก็หลายถนนหลายเส้นเลยนะพี่ไล่มาตั้งแต่แถวยมราชมา
1: เทียบเลย
0: เนาะมาอโศกไล่ไปรามคำแหงศรีนครินทร์ลาดกระบังโอ้โหครับผม
1: ค่ะน่ากลัวมาก
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะคร
1: ับ ใช่ค่ะมีเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวช็อกเลยค่ะลุง
0: ครับ
1: น้องเอกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆนะคะน้องเอเนี่ยเธอบอกว่า3 ทุ่มเมื่อวานเธอไปออกกำลังกายกับสามีอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามาเพิ่งมาออกกำลังกายที่นี่ได้สักประมาณ1 อาทิตย์นะคะช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำไปก่อนเธอก็วิ่งไม่ทันเนาะก็เปลี่ยนมาเดินดีกว่าเดินรอบลานวิ่งแทนไม่ไหวจนกระทั่งมาถึงจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านข้างลานออกกำลังกายพบชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องเธออยู่ต้องมองเลยนะก่อนชายอีกคนหนึ่งที่เดินตามหลังมาเข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของเธอขึ้นมาคุมศีรษะดึงเสื้อกล้ามเธอดึงขึ้นมาแล้วมาคุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ก่อนจะใช้เสือกทุเรียนที่ชายคนดังกล่าวเตรียมมาฟาดเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งไม่ช็อกได้ยังไงส่วนชายที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนมาลุมชกต่อยซ้ำจนเธอล้มลงโชคดีที่มีชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนห้ามชายวัยรุ่นทั้งสองคนรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปิดทุ่นเป็นไว้ในจุดเกิดเหตุก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งน้องเอบอกว่าเธอก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ถูกทำร้ายตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือไม่ทำร้ายผิดคนหรือเปล่าหรือว่าหวังพยายามต่อทรัพย์เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครมาก่อนอีกครั้งผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือ ก็เมื่อวานไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้ตำรวจนั้นเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่ามาทำร้ายเพราะอะไรเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่มาออกกำลังกายตามปกติและอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะมาเดินมาวิ่งที่นี่ได้แค่1 อาทิตย์ค่ะลุง
0: คือเพราะว่าถ้าฟังนี้คือทรัพย์สินอะไรเขาก็ไม่เอาไปนะไม่ได้ช
1: ิ
0: งเง
1: ิน
0: ชิงเงินอะไร
1: เล
0: ยก็แสดงว่า
1: โอ้โห
0: ยืนจ้องหน้า
1: เหมือ
0: น
1: กับเลือดโชคเลยนะคะ
0: โอ้โหพี่แค่เรามือไปโดนเปลือกมันนิดนึงนะบางทีนิ้วเลือดไหลเลยนะ
1: อะไรอย่างงงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามข่าวนี้เนาะแล้วเนี่ย3 ทุ่มมันก็มืดแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมการมา2 คนนี้เตรียมเอาเปลือกทุเรียนมาเพื่อจะมากระทำแบบนี
0: ้โอ้เหมือนแค้นอ่ะเหมือนคนแค้นให้เปลือกทุเรียนอ่ะ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตั้งใจจะมาชิงทรัพย์เนี่ยมือถือเธออะไรก็ต้องโดนเอาไปแล้วอันนี้เหมือนกับด้วยความแค้นใช้เปลือกทุเรียนอ่ะแสดงว่ามีความเป็นไปได้นะว่าผิดตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะไม่เห็นเขาบอกยืนจ้องเหมือนมันยืนรออยู่ใช่ไหม
1: ยืนจ้องมองก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาดึงเสื้อมาคุมคือเสื้อเป็นลักษณะเหมือนมีฮู้ดอะนะ

0: แล้วก็ฟาดไม่ยั้งเลยค่ะ
1: โอ้นี่ตำรวจต้องเร่งตามแล้วเพราะว่าความปลอดภัยของผู้คนนะพี่นะสวนสาธารณะนี่มันเป็นสถานที่ที่แบบมันควรจะปลอดภัยแล้วเห็นบอกอยู่หน้าสารกลางด้วยนะ
0: สารกลางจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเปียวๆอะไรนะคนก็ยังวิ่งยังเดินออกกำลังกายกันอยู
1: ่อุ้ยเนี่ยไม่ว่าจะกลางคืนหรือว่าเช้ามืดตีห้าเนี่ยบางคนก็ออกไปวิ่งแล้วนะออกไปทำงานบางคนก็ออกไปออกกำลังนะ
0: อย่างเงี้ยมันระแวงเหมือนกันเนาะเจอข่าวนี้เนาะ
1: เ
0: จอข่าวนี้ระแวง
1: ตำรวจด้วยครับผม
0: รีบจับมาให้ได้นะคะสองคนนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: คิดว่าไม่เกินความสามารถเนาะกล้องครึ่งน่าจะมีอยู่นะ
1: มีตัวเธอถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะเห็นรถแต่ตอนที่เขาหนีละตอนที่เขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดออกไปเนี่ยฮะเห็นมีภาพอยู่แวบหนึ่ง
0: น่าจะเห็นป้ายทะเบียนอะไรนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ขอให้จับไปได้เราอยากรู้มากเลยเพราะว่ามันดูน่ากลัวไปสามทุ่มแล้วมาโอ้ฟาดกันด้วยเปลือกทุเรียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพักสักครู่เนาะ
1: ได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวเลยนะพี่วันนี้ขออนุญาตออกเร็วนิดนึงนะพี่นะ
0: ทำข่าวด้วยนะคะวันนี้
1: ครับไปขึ้นรถไฟก่อนครับพี่

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: าหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

งที่2 6:12 น.นะคะเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมที่สายันบอกว่าขายกับข้าวแล้วก็ฟังไปด้วยที่จังหวัดน่านนะคะสวัสดีชาวน่านชาวสกลนครค่ะชาวภูสิงห์เมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วก็มีที่อยู่อำเภอภูสิงห์นะคะศรีสะเกษโทรมาแล้วก็ชาวไหนอีกชาวตลาดรถไฟจังหวัดสงขลาด้วยนะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่พี่โจส่งมาชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดเลยทุกอำเภอด้วยนะคะชาวเชียงใหม่นี่ชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาแต่ว่าข้อความนี้บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ครบ60ปี5ปีก็พอแล้วอ๋อก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนาะว่าจะกล้าหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่ใช้ชื่อว่าวังน้อยเหรอคะตื่นมาทำงานพร้อมกับฟังข่าวสารสาระและก็เพลงเพราะนะคะอ๋อเพจนั้นชื่อปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคนละเพจกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปวันนี้มีชุมนุมทางการเมืองนะคะแถวราชประสงค์อะคะ12:00 น.ถึง 20:00 น.ไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางชุมนุมทางการเมืองอะไรวันนี้นะที่ราชประสงค์แยกราชประสงค์เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงนะคะผมคนนครติดตามทุกหัวรุ่งเลยครับพี่จรุงนะคะพี่สมเร็จสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีชาวไทยทุกท่านนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะที่ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะคะทั่วโลกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะเปิดเพลงสามหมัดสามชาในวงการมวยนะคะสามคนเมื่อสักครู่พี่สมรักคำสิงที่สามารถพยัคฆ์กรุณแล้วก็พี่สมจิตตรงจอหอขออภัยฝนตั้งเขารู้สึกเริ่มมีอาการนะคะก็คืออันเนื่องมาจากว่ามีข่าวนักมวยคนดังเราก็เคยนำเสนอข่าวของพี่เขาอยู่บ่อยนะคะคนนี้อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์มวยโลกแชมป์โลกนะคนนี้มวยสากลนะคะล่าสุดครอบครัวสุดทนแล้วค่ะโพสต์เลยค่ะเป็นคลิปพฤติกรรมของอดีตแชมป์โลก

ที่ผ่านมานะคะทางปลัดอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยตำรวจนะสารวัตรปราบปรามของสภ.ศรีราชาและกำลังตำรวจหลายนายนะคะรวมถึงอส.ด้วยไปร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอำนาจดื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นนะคะก็ไปจับได้ที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ศรีราชานั่นแหละก็เอาไปตรวจหาสารเสพติดเลยก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงนะคะคือเนื่องมาจากว่าทางปลัดอำเภอศรีราชาเนี่ยทราบเรื่องฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานตำรวจไปติดตามตัวอำนาจดื้นเริงหน่อยแล้วก็พบว่าเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชนก็เลยเข้าจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพิกเฉยนะกรณีที่ญาติได้มีการร้องเรียนมาบอกว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของอำนาจดื้นเริงนะคะผู้ต้องหานั้นจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยเขามีคดีอยู่นะระหว่างตอนนี้กำลังรอลงอาญาอยู่ระหว่างรอลงอาญาแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาลตามการนัดหมายหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะทำหนังสือส่งไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาอำนาจรื่นเริงแน่นอนถ้าแบบนี้ก็ทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะอำนาจรื่นเริงก็ได้สตินิดนึงก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าครอบครัวตัวเองจะเผยแพร่คลิปตัวเองแต่ก็ยอมรับแหละว่าเสพยาจริงรู้สึกเสียใจอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าคลิปนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนักนี่เรายังเป็นห่วงชื่อเสียงอยู่นะบางช่วงบางตอนนี่นะคะอำนาจเลื่อนเริงบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะทำแบบนี้กับตัวเองก็พยายามแล้วที่จะเลิกนะจะเลิกทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งของมึนเมาพยายามทุกอย่างเพื่อปรับปรุงตัวเองแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับ

ับว่าพลาดอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นขนาดนี้นี่เลยบอกว่าพอญาติโพสต์คลิปนั้นปุ๊บเนี่ยโลกโซเชียลมันแรงมันมีทั้งฆ่าคนได้กับฆ่าคนไม่ได้มันแรงมากนะครับโลกโซเชียลปัจจุบันนี้อำนาจรื่นเริงได้สติพูดแบบนี้โอ้แต่ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันจริงๆเนาะตำรวจก็จับไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเพิ่มโทษด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้เขารอลงอาญาอยู่นะคะนี่คือญาติทนไม่ไหวจริงๆเห็นบอกว่าเสพยาในบ้านเลยก็ถ้าเสพยาในบ้านญาติก็ต้องถ่ายแล้วก็ต้องนี่แหละโพสเลยเพราะว่าในเมื่อเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังนะคะสุดท้ายก็โดนจับไปอีกรอบนึงแล้วนะคะนี่คือคนที่เคยเป็นแชมป์โลกนะคะไม่ใช่เป็นนักมวยแบบธรรมดานะอำนาจลื่นเริงนี่คือเป็นแชมป์โลกนะคะโอ้โหเสียดายเนาะจริงๆอายุเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ50อำนาจลื่นเริงน่าจะ50-51ประมาณนี้นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเสพยาจริงๆยังใช้สารเสพติดอยู่ก็ต้องรับโทษไปมาตามนัดหมายเมื่อวานนี้กรณีที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานเนาะว่ามีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณดีเจต้นหอมเขาโพสต์ว่าพรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สำที่เดียว16:00 น.ถึง 19:00 น.ที่เฟซคลับรัชดาค่ะตอบทุกเรื่องเธอก็โพสต์แบบนี้สั้นๆทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรนะคะการโพสต์แบบนี้ของคุณต้นหอมแล้วมันไปสัมพันธ์กับข่าวว่าเนี่ยมีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงคบหากับเด็กอายุ17นะแล้วแม่เขาไม่ยอมอะไรประมาณนั้นเนาะปรากฏว่าตอนที่คุณต้นหอมโพสต์เนี่ยนะคะมีคอมเมนต์โอ้สอบถามกันเยอะมากหลายคนก็ตกใจว่าเรื่อง17นั่นหรือเปล่าบ้างก็ถามว่าจะเปิดร้านหรือจะแถลงเรื่องอะไรนี่คนดังๆเลยนะคุณตั๊กสิริพรก็เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่ามึงใช่ไหม อะไรประมาณนี้หรือบางคนบอกว่าอย่าบอกนะว่า17ไม่นะหอมอย่างปันหยอกหรือเรื่องจริงใช่เหรอนี่คือเสียงในหัวทั้งหมดอะไรนี้นะคะเนี่ยแหละต่อกับข่าว

แล้วว่าสาวคนดังวงการบันเทิงปมเด็ก17ทำให้ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ถามถึงประเด็นนี้และไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณต้นหอมนะคะน่าจะเป็นการโพสต์ปั่นตามสไตล์หรือเปล่าก็เลยทุกคนก็รอฟังตามเวลานัดหมายนะคะก็ปรากฏว่าคุณต้นหอมก็นั่นแหละก็มานั่นแหละแต่ว่าก็ชี้แจงแถลงไปว่าไม่ใช่นั่นแหละคุณต้นหอมบอกว่าโอ้โหจะเป็นเธอไปได้ยังไงแล้วมันคือเธอก็รู้อยู่เธอบอกว่าเธอต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะว่าต้นหอมเนี่ยชื่อจริงสกุลตลาเทียนไพโรจน์เป็นทั้งนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจเป็นนักธุรกิจนะประสบความสำเร็จหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้นะเธอก็มาในตามสไตล์แหละเธอบอกไม่โกรธหรอกคนที่โยงนะว่าอาจจะเป็นต้นหอมหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะเธอบอกว่าไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นตัวเธอเองและขอบคุณที่ทำให้นักข่าวมางานอีเวนต์เมื่อวันนี้นะคะตอนที่นัดหมาย16นาฬิกาเธอบอกว่าเรื่องอักษรย่อเด็กอายุ17นั้นไม่ทำให้ผิดหวังค่ะไม่เคยทานเด็กขนาดนั้นตอนที่มีข่าวออกมาหอมก็รู้สึกว่าภาพหอมก็ลอยขึ้นมาขนาดเป็นตัวเราเหมือนเขียนข่าวมาเพื่อเราเลยเพราะอ่านคอมเมนต์ดูก็บอกว่าเป็นดีเจสาวแล้วภาพลักษณ์เรามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วดูมีความเป็นเราก็ไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นหอมรู้สึกว่ามันชัดเจนอยู่ในภาพลักษณ์คนคิดว่าเป็นต้นหอมก็เลยต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะเธอก็บอกว่าอย่างนั้นนะด้วยการโพสต์แถลงข่าวคือเรามีแถลงข่าวอยู่แล้วจริงๆนะคะก็เลยต้องโพสต์ไปแต่ไม่โพสต์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปดูรูปภาพมันไม่ได้มีแว็บเลยเพราะเราไม่ได้ทานมันไม่ตกถึงท้องมาสักพักนึงแล้วถามว่าทบทวนตัวเองไหมก็บอกทบทวนแต่17ปีไม่มีแน่ๆเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดแล้วว่าเราเป็นดารานะเราก็จะทำอะไรที่มีหลักฐานออกไปไม่ได้ฉะนั้นไม่เคยไปเป็นทีมเยือนเป็นทีมเย่าเนี่ยเธอก็พูดตามสไตล์เนาะเธอมาบ้านฉันอย่างเดียวก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซฟตัวเองอยู่เด็กสุดของเราคือบรรลุนิติภาวะแล้วเธอพูดคำนี้เธอก็หัวเราะออกมายอมรับว่ามีบ้างแล้วดูหน้าอยู่ดูหน้าว่าอยู่ยังไงเธอก็ยิ้มล่าสุดมีคนมาอัดรายการก็มาเจอกันแบบความสวยเราประจักษ์ก็มีคนที่คิดและเล็งอะไรประมาณนี้เธอก็พูดตามสไตล์คนแบบตลกโปกฮาเนาะเธอบอกว่าข่าวนี้ก็ไม่เครียดหรอกเพราะว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยพอรู้ว่าข่าวเป็นเด็กอายุ17เนี่ยมันมีเรื่องข้อกฎหมายเยอะสิ่งที่เราดูก็คือมีแน่นอนภาคผู้เยาว์มือที่3เพราะว่าผิดกฎหมายมีโอกาสถูกฟ้องได้ข้อนี้จะไม่ทำอยู่แล้วนะพอมีคนใบ้ว่าเป็นต้นหอมมีคำพูดหนึ่งแรงมากรับไม่ได้ที่บอกว่าเป็นตอหอหรือเปล่าแล้วมีคนมาเมนว่าไม่นะเขาบอกว่าเป็นดาราระดับตัวท็อปก็คือไม่ใช่ฉันแหละอันนี้เจ็บปวดเธอบอกว่าอย่างนั้นเจ็บตรงนี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ใช่ดาราตัวท็อปตอนที่เรามีรูปไปศาลอาญาคนเลยประติดประต่อกันที่ไปเพราะว่ามีคนเอารูปดาราไปตัดต่อเป็นรูปแบบโป๊เปลือยอนาจารไปแล้วอัยการสั่งฟ้องแล้วเขาให้ดาราในรูปเนี่ยไปเป็นพยานซึ่งเคสนี้เนี่ยเขาเคยแจ้งแล้วนะถามว่าจะฟ้องไหมเรื่องนี้บอกไม่ฟ้องหรอกขี้เกียจไปศาลสรุปพยานก็ต้องไปศาลนะรู้งี้ฟ้องก็ดีจะได้เงินเสียดายมากกว่านั้นเคลียร์ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ต้นหอมแน่นอนต้นหอมบอกว่าเธอจะไม่ทำตัวเองให้น่าผิดหวังต้องทำตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้ด่าคนอื่นได้อย่างเต็มปากก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีอีกข่าวแรงสุดก็คือว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนคือไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทำให้ตัวเองเครียดอันนั้นข่าวนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้เนี่ยงานทุกงานเป็นงานสุจริตก็เลยคิดว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยขอบคุณที่เอ่ยถึงทำให้มีนักข่าวมางานนี้ได้เธอก็เห็นไหมนี่คือความฉลาดเนาะของคุณต้นหอมนะแกทำให้แบบแกแปลเหตุการณ์แบบเหตุวิกฤตให้เป็นเรื่องที่แบบเป็นบวกกับตัวเองอะนักข่าวก็ไปเยอะเลยนะคะเมื่อวันนี้นะคะคราวนี้นักข่าวก็ต้องเอาไปแล้ววันไหนเสียเวลานะไม่ได้เสียเวลาก็ถามเรื่องส่วนตัวไปเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงชีวิต

ความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องนี้เธอบอกก็เรื่องมีหนุ่มๆมีบ้างมีคุยกันนะฟังดูแล้วก็พูดเหมือนดาราเนาะแต่คนน่ะคุยน้อยก็มีบ้างแหละถามว่าชอบเด็กไหมไม่เกี่ยวกับอายุชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชอบคนทำงานเก่งวัยนี้คิดแต่เรื่องเงินนะเกิดใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็อยากให้เข้ามาช่วยกันหาเงินนะสรุปแล้วชอบต่างชาตินะเธอว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ฝรั่งนะต่างชาติของเธอนี่คือเอเชียนี่แหละตอนนี้เป็นโสด 100% ค่ะอ๋อเวลคัมยินดีต้อนรับผู้ชายมาจีบได้อ๋อเธอก็ทำธุรกิจร้านนวดนะประมาณนั้นเนาะสรุปแล้วไม่ใช่คนในข่าวที่บอกว่าพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17นะเธอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเธอไม่ทำแบบนั้นอ่ะจบไปหัวเราะร่วนเลยทีเดียวนะคะคุณดีเจต้นหอมอีกคนนึงเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นข่าวอยู่เนาะคุณทรายสก็อตถามว่าคุณทรายเป็นคนในวงการบันเทิงไหมก็น่าจะกึ่งๆอย่างนะตอนนี้ก็ดูเหมือนบันเทิงไปแล้วนะคะก็เธอถูกกระทำถูกละเมิดจากครอบครัวกับการที่ไปออกรายการเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนเนาะโหนกระแสทำให้ผู้ถูกกระทำของคนอื่นที่กล้าออกมาพูดถึงความเจ็บปวดจากการถูกกระทำของตัวเองอีกหลายคนในโซเชียลนะคะซึ่งทรายสก็อตก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปไม่เยอะแต่ชัดเจนก็คือนี่แหละรายการโหนกระแสนะคะไปออกรายการไปก็ร้องไห้ไปเนาะกล้าออกมาบอกถึงความรุนแรงที่ประสบพบเจอหลังจากที่เธอไปที่ทรายไปออกรายการมาแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่เคยแชร์ประสบการณ์ว่าถูกคนขับรถละเมิดในวัยเด็กอะที่น้องดงอ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าป๋าต๊อปนะคะป๋าต๊อปนี่แหละปฏิญญาเธอถูกละเมิดในวัยเด็กจนต้องทำแท้งอ่ะชีวิตพังทลายไปหมดเลยตั้งครรภ์นะคะป้าต๊อปก็บอกว่าอย่างนี้เห็นใจน้องทรายสก็อตมากป้าต๊อปบอกว่าคนเรานะหลังไม่ชนฝาจะไม่มาพูดในสิ่งที่เราต้องอายเห็นใจตรงที่พูดแล้วไม่มีใครฟังอย่าเข้าใจผิดอย่าเพิ่งเอาเรื่องของพี่ไปปนกับเรื่องของน้องทรายเรื่องของพี่คือเรื่องของพี่เรื่องของน้องพี่เพิ่งเข้าใจเที่ยวเดียวที่น้องบอกแต่พี่เข้าใจความอึดอัดใจของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครฟังในสิ่งที่เขาพูดเรื่องที่ป๋าต๊อปออกมาพูดคือเรื่องที่ให้คนฟังพี่พูดด้วยความอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีเด็กลูกหลานมาบอกว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยขอร้องไว้เชื่อเขาก่อนแล้วช่วยเขาอย่าเพิกเฉยการที่มนุษย์คนหนึ่งเวลาตัดสินใจพูดเรื่องบางเรื่องออกมาแล้วยิ่งเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดเสร็จอาจจะรู้สึกอายรู้สึกกลัวรู้สึกคนจะไม่เชื่อถ้าครอบครัวไม่ได้เป็นจุดแรกที่จะรับฟังอาจทำให้เด็กคนนั้นไม่กล้าที่จะพูดต่อก็ได้ดังนั้นครอบครัวควรเป็นจุดเริ่มต้นรับฟังก่อนวันนี้สิ่งที่น้องทรายบอกว่าไม่มีใครฟังน้องเลยวันนี้มีคนฟังเป็นล้านแล้วมีคนให้กำลังใจเป็นล้านล้านขอให้กำลังใจพวกเราเข้าไปนั่งในใจด้วยว่ามีคนเห็นใจทรายสก็อตเยอะแยะป้าต๊อปพูดถึงคลิปเสียงที่ทรายเปิดออกมาว่าธรรมชาติมนุษย์นะถ้าไม่อึดอัดเนี่ยหลังไม่ชนฝาจะไม่ออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองอาย

นพูดก็รู้สึกอายไปด้วยวันที่ทรายอัดคลิปออกมาพูดก็คงถึงที่สุดแล้วนะสิ่งที่คล้ายกันก็คือว่าเด็กเนี่ยกระทืบเท้าร้องอยู่ว่าเห็นผมไหมเห็นผมหรือเปล่าถ้าไม่ที่สุดก็ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องที่ฉันได้ปริญญาเอกอันดับหนึ่งได้เหรียญทองที่อยากจะไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ใครฟังแล้วแต่เป็นเพียงอยากเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่ได้มีการโดนรับฟังโดยสมบูรณ์น่ะปาต๊อบบอกว่าจริงๆอยากจะชวนน้องทรายมาบำบัดเสียงของเราเป็นพลังงานขึ้นบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้รายจิตอยู่ขยับขยับแล้วร่างกายจะโล่งขึ้นจิตวิญญาณโล่งขึ้นจิตนิ่งขึ้นจะได้ทำอะไรต่อจากปัญญาหรือว่าอย่างนั้นเนาะการจะแก้ปมที่ถูกทำร้ายก็ต้องแก้ปมที่ตัวเองหรือที่ตัวเราสิ่งที่ป้าต๊อบเคยเจอคือสิ่งที่แก้ปมได้คือ

ถ้าจะให้ชี้แนะเรื่องจิตใจจากประสบการณ์ที่บำบัดจิตใจที่ผ่านมาไม่ได้ก้าวล่วงตายนะไม่ได้มาฉวยโอกาสจังหวะนี้คุณป๋าต๊อบบอกว่าลองเปิดใจมันอาจจะช่วยบำบัดได้ถ้าทรายพร้อมอยากจะร่วมบำบัดยินดีช่วยจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาที่ถือว่าความแค้นนี้หลายสิบปีแล้วมันทำลายความสัมพันธ์ตัวเองร่างกายโยนทิ้งเวลาไปเยอะมากกับความแค้นที่ไม่ได้จัดการพี่ไม่สามารถแนะนำอะไรน้องได้นอกจากบอกได้คำเดียวว่าถ้าน้องไม่ไหวจริงๆมาหานะเราคุยกันส่วนตัวดีกว่ามาหาพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งพี่บอกว่าพี่มีอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วสัญญาว่าจะไม่ตัดสินอะไรเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นจริงๆนี่คือป๋าต๊อบฝากส่งท้ายส่งอ้อมกอดถึงทรายสก็อตค่ะโอ้เมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพตอนที่คุณทรายไปร้องตอนที่ไปออกรายการเนาะโอ้โหแล้วมันพีมันมีบางช่วงนะที่แบบบางเพจก็ตัดเฉพาะช่วงนั้นมาออกอ่ะเอาแค่ภาพนิ่งเลยนะโอ้ใครเห็นแล้วไม่น้ำตาซึมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะซึมทุกคนนะเห็นภาพเขานั่งร้องไห้อ่ะเออมันมีเรื่องอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับคนที่แบบโอ้จริงๆถามว่าคน

ค้นว่าตอนนี้เนี่ยชายสก็อตอยู่กับใครเขาอยู่กับใครในเมื่อเขาถูกครอบครัวปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะอันนี้ตามที่เขาบอกเขาให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะว่าเขาถูกครอบครัวปฏิเสธเขาส่งคลิปไปให้ใครให้ลุงส่งคลิปไปให้พี่ที่เป็นเครือญาติด้วยกันก็ไม่มีใครสนใจมีแต่คนบอกว่าให้ขอโทษแม่ขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนไม่มีใครเลยจริงๆตอนนี้นะคะตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ข้างกายเขาที่เห็นเมื่อวานนี้ชัดเจนก็คือเป็นจ่าทหารคนหนึ่งนะคะที่คอยดูแลชายสก็อตอยู่นะคะเขาบอกว่าคนนี้เป็นจ่าทหารนอกราชการเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีคนทำข้อมูลเอาไว้นะคะที่อยู่ข้างกายคอยดูแลคอยปกป้องคอยไปไหนมาไหนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าคนนี้แหละดูแลมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังดูแลอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เลยเห็นบอกว่าคนก็เลยเข้าไปโฟกัสเขาชื่อพี่จ่ายาอดีตรบพิเศษผู้เป็นทุกอย่างในชีวิตของชายสก็อตค่ะก็มีคนเข้าไปเปิดเผยว่าคนนี้คอยปกป้องคุณชายอยู่หมายถึงว่าดูแลนั่นแหละปกป้องก็คือว่าดูแลไปไหนมาไหนขับรถให้อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันทำงานเพื่ออาสานะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ไปทะเลไปภูเขาไปดับไฟป่าอะไรพวกนี้นะคะจ่ายาจะอยู่ใกล้ชิดตลอดนะคะไม่ใช่ครอบครัวแต่เหมือนครอบครัวนะคะก็ประมาณนั้นเนาะก็ยังดีนะที่มีจ่าคนหนึ่งเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะคอยดูแลเขาไปตามได้เนาะที่เพจที่ Facebook ของจ่ายานี่นะคะเขาก็โพสต์นะเวลาไปทำกิจกรรมอะไรนะก็บอกว่าเขาจะอยู่ข้างจ่ายสก็อตค่ะปิดท้ายบันเทิงที่ข่าวเศร้านะคะสรุปคุณสังดอกสะเดาก็เสียชีวิตนะคะรักษาตัวอยู่ด้วยอาการโรคมะเร็งยุติการรักษาโดยครอบครัวนะคะแจ้งสาเหตุไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่อยากให้คุณสังทรมานอีกล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกชายก็โพสต์แจ้งข่าวว่าตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับจากไปอย่างสงบพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วจะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยไว้จะดูแลแม่อย่างดีท่ามกลางเพื่อนๆ นะคะแฟนๆตลกศิลปินตลกมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะคะก่อนหน้านี้ลูกชายแจ้งข่าวว่าขอยุติการรักษาปั๊มหัวใจพ่อโดยเผยอาการก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงนะคะว่าหมอบอกออกซิเจนในเลือดต่ำ 87% ไข้ขึ้นสูงความดันต่ำการช่วยมีผลเสี่ยงปั๊มหัวใจเสี่ยงต่อการต่อซี่

มีต่างๆนานา1ปั๊มขึ้นมาได้ก็เป็นเจ้าชายมิตรา2ปั๊มไม่ขึ้นพ่อก็ไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้ปรึกษาญาติๆแล้วว่าให้คุณหมอช่วยจนสุดความสามารถแต่ถ้าสุดความสามารถแล้วพ่อไม่ไหวขออย่ายื้อเลยครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบนะคะก็เป็นการโพสต์ที่บีบหัวใจเนาะสำหรับคนที่เป็นลูกนะคะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่สังดอกสะเดาด้วยนะคะกับการสูญเสียตลกชื่อดังไปอีกคนหนึ่งในวงการค่ะส่วนข่าวกีฬาสักหน่อยหนึ่งไหมวันนี้มี

เดี๋ยวนะมีข่าวลือเรื่องจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์อีกแล้วเหรออันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกสทช.นะคะไม่รู้แหล่งจากไหนความคืบหน้าการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่อีกไม่กี่วันจะเริ่มเตะกันแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์จริงหรือไม่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังต้องประเมินความคุ้มค่ารอบด้านอยู่ทั้งราคาลิขสิทธิ์เงื่อนไขการถ่ายทอดสดช่วงเวลาสำคัญในการแข่งขันโอกาสในการหารายได้จากการโฆษณาและความเหมาะสมของการใช้งบเพื่อประโยชน์สาธารณะแหล่งข่าวระบุว่าแนวทางการเจรจาของฝ่ายไทยยังคงยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่สำนักงานกสทช.เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อนอยู่ที่ประมาณหลัก600ล้านบาทโดยตัวเลขนี้อยู่ถูกใช้ฐานในการต่อรองกับผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะเมื่อฝ่ายไทยเสนอกรอบราคาที่ไม่เกินระดับดังกล่าวการเจรจากลับต้องเจอข้อจำกัดเนื่องจากว่าราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้โดยตัวแทนก็คือเอเจนต์นั่นแหละระบุว่าต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาทแหล่งข่าวย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแต่ต้องพิจารณาว่างบที่ใช้เนี่ยจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าฟุตบอลโลกมีระยะเวลาการแข่งขันเพียงแค่30วัน1เดือนเท่านั้นแต่ค่าลิขสิทธิ์นั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงมากขณะที่รัฐบาลได้หารือกับสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลบางส่วนก็มีความเห็นว่าหากต้องใช้งบจำนวนมากในระดับดังกล่าวอาจควรนำงบไปใช้ในภารกิจอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าดีไหมแล้วที่สำคัญฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยบางคู่นั้นเนี่ยเตะกันตีสามบางคู่จบนะช่วงเช้าสิบโมงทำให้พฤติกรรมการรับชมของคนไทยอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรอ๋อคือไม่คึกคักเท่ากับการจัดแข่งขันในยุโรปหรือเอเชียอีกทั้งธุรกิจที่เคยได้รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกเช่นพวกร้านอาหารสถานบันเทิงหรือกิจกรรมชมฟุตบอลร่วมกันอาจจะไม่สามารถใช้โอกาสนี้สร้างรายได้เต็มที่แต่หากเอกชนประเมินแล้วว่าคุ้มค่าและอยากจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์ก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันการขายโฆษณาหารายได้เชิงพาณิชย์จากการถ่ายทอดสดก็ทำได้ยากขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาในการแข่งขันไม่เอื้อต่อการรับชมในวงกว้างส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่แสดงความสนใจชัดเจนในการร่วมสนับสนุนงบประมาณซื้อลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากรายได้โฆษณาอาจไม่สูงพอเมื่อเทียบกับ

ห็นล่าสุดเอาแถมอีกหน่อยนึงนะนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องการหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลจะประสานงานอย่างสุดความสามารถและพยายามหาช่องทางทุกอย่างนะคะนักข่าวก็ถามว่าแล้วนำงบที่จะไปซื้อเนี่ยมาดูแลฟุตบอลแทนฟุตบอลไทยแทนมองยังไงคุณโอนี่จะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินนะหรือว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่รัฐบาลจะประสานให้คนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นน่ะมาช่วยอำ

ถามว่าคนไทยยังมีโอกาสได้ชมฟุตบอลโลกใช่หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่า best effort ก็จะพยายามให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเข้าใจว่าวันสองวันนี้น่าจะรู้เรื่องนะถ้านายกรัฐมนตรีนะคะพูดแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยนะพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านว่ามีความกังวลอะไรหรือเปล่ารัฐบาลจะเอายังไงอะไรอย่างนี้นะคะนายกบอกว่าตอนนี้นะคะก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะมูลเหตุใดก็ตามถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือซึ่งการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วโดยขณะนี้คนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นายกยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทุกอย่างจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ตามกำหนดนะคะ19 พฤษภาคมส่วนรายละเอียดท่านบอกว่าให้ไปถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละด้านละกันส่วนที่พรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดและมีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนถามว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่ให้กู้อาจจะมีความลังเลหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นายกตอบทันทีว่าตอนนี้ก็มีแต่แย่งกันให้กู้ขอโทษทีโอ้แย่งกันให้กู้นะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมั่นใจก็ดูแล้วไม่หวั่นนะกับเรื่องนี้นะเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้ในการประชุมครม.นะคะเพราะว่าถ้าฟังจากทางคุณพลาดรปิศนานันทกุลเนาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณนี่นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะต้องไปชี้แจงภายใน7 วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนอะไรนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็จะเป็นส่วนที่กรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อถามว่าถ้ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอดำเนินการแต่รัฐบาลเนี่ยพิจารณาชะลอดำเนินการตรงนี้เองได้ไหมคุณพราดรบอกว่าศาลไม่ได้สั่งก็จะเป็นอำนาจของครม.ที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกไปเพียงให้ไปชี้แจงภายใน7 วันซึ่งรัฐบาลนี้จะไปชี้แจงตามกำหนดยังไม่ได้เจอกับรองนายกประกรณ์นะคะถ้าเจอเดี๋ยวจะถามแล้วถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนกันวันแรกในวันที่25 นี้หรือเปล่าคุณพราดรบอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดวันที่15 พฤษภาคมนี้เดินหน้าต่อไปอันนี้ก็ชัดเจนตรงนี้นะคะแสดงว่า25 นี้ก็ลงทะเบียนเพื่อรับเงินในโครงการคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพลัสต่อไม่ได้มีการเบรกหรือว่าไม่ได้ระงับอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอ25นะจะลงผ่านช่องทางไหนยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็รอติดตามผ่านรายการในช่วงข่าวเช้า95นี่แหละค่ะไปฟังเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย

พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสื้อปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาต

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อน

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ไปดูความคืบหน้านิดนึงจากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่เรือนจำพัทยามีการรับตัวนายหมิงเฉินหมิงเฉินนี่คือสัญชาติจีนนะคะที่เป็นผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะคะก็ทางเรือนจำพัทยามีการควบคุมตัวเอาไว้ก่อนในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวไปรักษานะคะพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากว่าเขาชักเกร็งแล้วก็หมดสติตามที่เสนอข่าวนะคะหลังจากนั้นก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะดำเนินการย้ายต่อไปที่ห้องวิกฤต ICU เลยนะคะเบื้องต้นเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจหาสารเสพติดแล้วก็สารพิษในร่างกายไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาคราวนี้พยาบาลประจำเรือนจำก็ดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเนี่ยส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แพทย์ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังนั้นได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดจึงทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบเป็นของเหลวสีฟ้าแล้วก็ทำการฉีดยาต้านพิษให้ส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวได้มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการรับประทานอาหารยังคงให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางอยู่นะคะส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการห้องแล็บผลตรวจสารเสพติดปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภทค่ะแล้วก็ความคืบหน้าเมื่อวานทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าการล่าสุดนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ต้องขังได้รับการประเมินอนุญาตให้ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะปัจจุบันรักษาตัวอยู่แบบเดียวๆนะอยู่ที่วอร์ดผู้ป่วยค่อนข้างมีความมั่นคงสูงแต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนะคะ

ร้อมกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สภ.บางละมุงกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2นะมาร่วมปฏิบัติภารกิจตึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงส่วนการเยี่ยมของญาตินั้นยังไม่อนุญาตค่ะไม่สามารถอนุญาตได้เพราะว่าผู้ต้องขังนั้นเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแหละรู้สึกตัวแล้วก่อนหน้านี้พบว่ามีปัญหาทานอาหารไม่ได้หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มทานอาหารได้เล็กน้อยการที่มีอาการชักเกรงหมดสติในวันเกิดเหตุก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการกินยาเกินขนาดนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าในเรื่องของแบบประชดประชันหรือว่าไม่กินข้าวอะไรเงี้ยนะคะที่มีอาการชักเกรงน่าจะกินยาเกินขนาดก็เดี๋ยวผลการตรวจเลือดอย่างเป็นทางการนะในส่วนของแพทย์กับตำรวจเจ้าของสำนวนคดีที่รับผิดชอบข้อมูลนะคะก็ในเรื่องความวิตกกังวลหรือความเครียดสูงผิดปกติของผู้ต้องขังระหว่างนอนพักรักษาตัวตอนนี้ไม่น่าเป็นกังวลมากนักนะคะที่ทางราชทัณฑ์บอกมานะคะหากว่าต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนตามขั้นตอนแล้วก็เป็นดุลพินิจของแพทย์เนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติมิติหนึ่งราชทัณฑ์กับตำรวจก็มีหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าดูติดตามอาจมีช่องว่างหรือมีโอกาสความไม่ปลอดภัยการเสี่ยงจะหลบหนีก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะควบคุมตัวไว้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะนี่คือหลิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงนะคะก็แน่นอนคนนี้น่าจะเป็นแก๊งของจีนที่โยงกับสแกมเมอร์ค่ะอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้าสั่งการนะคะกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงก่อนหน้านี้เนี่ยทางข่าวกรองก็บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยครอบครองอาวุธสงครามแล้วมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการนะคะก็ลักษณะนั้นละกันประวัตินี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับในคนนี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็อาการเขาปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกันนะคะสำหรับในเรื่องของข่าวความคืบหน้าเรื่องการประชุมครม.เรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์นะเดี๋ยวคุณจามอนเองก็ไปทำข่าวด้วยวันนี้นะคะจะไปติดตามนะคะเรื่องของเนี่ยไปลองนั่งรถไฟดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะในข่าวจากสำนักข่าวไทยตลอด24ชั่วโมงติดตามได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 น.เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวนะครับคุณกาดทิติวิวัฒน์วานนท์ท่านจะพาเราไปดูนะครับว่านักลงทุนรักนักลงทุนจีนใน EEC เนี่ยเป็นอย่างไรโอกาสและความท้าทายที่มีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงเราขยับขึ้นมานะคะเจาะลึกอาเซียนจากที่ปกติจะเป็นช่วง 7:15 นะคะแต่ว่าวันนี้เราสลับนิดนึงขึ้นมาเป็นช่วง 7:00 ตรงเนื่องจากแขกรับเชิญของเราท่านติดภารกิจนะคะก็เลยต้องเข้าสายในช่วงนี้